0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะอยู่กับพี่ต้นกุสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐพุฒันแล้วนะคะเรามีแขกพิเศษในรายการจริงๆเราไม่ใช่แขกเราเป็นวิทยากรที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเช้าวันนี้มานั่งอยู่กับเรานะคะในห้องส่งค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ท
1: ั้
2: งสอง
1: ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าอาจารย์มาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังแล้วก็เซอร์ไพรส์ผู้จัดรายการด้วยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับสว
1: ั
2: สด
1: ีอาจารย์เดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: เมื่อคืนนี้ครับพอดีจริงๆเมื่อวานนี้ผมมีภารกิจอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับที่มะนิลาเรามีประชุมกับเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกลางแล้วก็คนทำนโยบายการเงินกับธนาคารของทั้งประเทศฟิลิปปินส์เลยนะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่าสแกม Ready ASEAN นะครับเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายให้คนฟิลิปปินส์1 ล้านคนนะครับสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการโดนหลอกลวงออนไลน์ให้ได้ครับ
1: น่าสนใจมากนะคะและวันนี้อาจารย์ก็ยังจะไปบรรยายใช่ไหมคะในหลักสูตร CEO of ASEAN ด้วย
2: ถูกต้องครับใช่ครับวันนี้เราคงจะนั่งคุยกันนะครับในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนโลกเดือดนะครับรวมถึงการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีแล้วโฟกัสเป็นหลักในเรื่องของภูมิภาคที่เป็นภาคพื้นมหาสมุทรของประชาคมอาเซียนครับ
1: ค่ะน่าติดตามอย่างยิ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตไปฟังด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นมีข่าวดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะคะ
3: ครับผมซึ่งก็เป็นข่าวดีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเขาก็จะมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าดีพร้อม DIPROM นะครับนั่นก็คือตัวย่อของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อม True by Clue Model นำสมุนไพร Local ปั้นมูลค่าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพรับเทรนด์ Wellness ขยายตลาดขึ้น Shelf Cafe กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายใต้แนวทางดีพร้อมเฟล็กซี่มุ่งนำอัตลักษณ์ทรัพยากรในพื้นที่ผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดโดยมีใบครูพืชพื้นถิ่นรอบทะเลสาบสงขลาเป็นกรณีศึกษาการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครื่องดื่มเวลเนสพร้อมเชื่อมโยงตลาดเชิงพาณิชย์โดยนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าการเติบโตของ Wellness Economy เป็นโอกาสสำคัญในการนำสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยดีพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การค้นหาศักยภาพวัตถุดิบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์การเตรียมความพร้อมเชิงพาณิชย์ไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดโดยนางสาวปริชาติสอนสุภาพกรรมการผู้จัดการบริษัทพิกซีพลาสเตอร์จำกัดผู้พัฒนาแบรนด์คอสกล่าวว่าบริษัทนำใบคลู3น้ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับสมุนไพรไทยผ่านการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจนเกิด Rose Spark Craft Soda สมุนไพรขยายเข้าสู่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศสะท้อนโอกาสในการเปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นธุรกิจเวลเนสสร้างมูลค่าและรายได้กลับสู่พื้นที่ต้นทางอย่าง

0: ต่อเนื่องครับโอ้ใบขู่นี่อาจารย์รู้จักไหมครับพี่เจเจรู้จักไหมครับ
1: ก็ไม่เคยรู้จักเลยค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยค่ะ
0: เหรอเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปขอกันสักคนละขวดแล้วนะ
1: โรเซ่สปาร์คคราฟโซดาสมุนไพรนะคะ
0: ค
1: ่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะเดี๋ยวเรามีช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งวันนี้วิทยากรท่านมาให้เราได้พูดคุยได้เห็นกันแบบตัวเป็นๆ เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงแล้วมาคุยกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเด็นไทยกับโอกาสเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลก IMF 2569ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191จะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมานั่งเล่าสดๆในรายการกับเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาทักทายอาจารย์นะคะคุณสุมิตรสิริโชตนะคะบอกว่ายินดีที่อาจารย์ปิติมานั่งคุยสดด้วยนะคะส่วนคุณจุฬารัตน์ค่ะก็บอกสวัสดีอาจารย์ปิติค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้อนรับนะคะ
0: ครับอาจารย์
8: คุณครับ
0: อาจารย์พักคุณผู้ฟังได้ไหมครับเห็น Facebook ไปครับคุณผู้ฟังจะได้ชื่นใจได้อาจารย
8: ์ขอบพระคุณทางคุณผู้ฟังทั้ง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทุกช่องทางนะครับวันนี้พอดีผมมีภารกิจที่ประเทศไทยก็เกี่ยวข้องนะครับกับทั้งกิจกรรมของ MCOT แล้วก็ทั้งของเนี่ยแหละครับการประชุมนะครับประจำปีของธนาคารกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับก็เลยได้มาร่วมจัดรายการสดๆวันนี้ในสตูดิโอครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะอาจารย์ครับอย่างแรกเลยเนี่ยไทยกับโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรคะ
8: ผมคิดว่ามันมีความสำคัญอย่างน้อยที่สุดใน3เรื่องนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเราได้เข้าไปเป็นมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเป็น agenda settler หรือว่าเป็นคนที่ร่วมกำหนดวาระในเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกผ่านทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศผ่านทางกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็แบงก์เกอร์สนะครับสถาบันการเงินต่างๆที่เข้ามาประชุมกัน190ประเทศนะครับมีตัวแทนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า 15,000 คน นะครับจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับยาวนานมาก่อนที่จะมีวันนี้นะครับก
1: ่
8: อนที่จะมีสัปดาห์นี้นะครับแล้วประเทศไทยเราเองก็เซตเรื่องสำคัญขึ้นมาแล้วก็แสดงออกผ่านทางไทยพาวิเลียนในงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นธีมหลักของงานนะครับนั่นก็คือ4ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยตัวของ MD นะครับ Managing Directors ของ IMF เนี่ยก็บอกนะครับว่าโลกมีอัตราการเจริญเติบโตได้ถึง 3% แต่ว่าการเจริญเติบโต 3% เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่ประเทศหรอกและมันจะต้องเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่ก้าวล้ำนำหน้านะครับอุตสาหกรรมนำต่างๆในโลกเนี่ยมันเดินหน้าอยู่บนอุตสาหกรรมนี้นะครับประเด็นที่2ก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นผู้นำมาตลอดในเวทีโลกนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจสีเขียว Green Transition เราเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่การประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ทศวรรษ1990นะครับจนถึงครั้งล่าสุดที่เราเป็นเจ้าภาพ APEC เมื่อปีไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับการประชุมอาเซียนเราก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับประเด็นที่3ก็คือท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยมันแตกตัวมัน fragmentation แบบนี้เนี่ยประเทศที่เป็นประเทศขนาดกลาง middle power อย่างพวกเราเนี่ยนะครับจะสามารถมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ซึ่งแน่นอนมันมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นหลักของประเทศไทยด้วยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพราะนั้นประเทศไทยเราเองก็จะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นการต่อยอดจากฐานเดิมที่เราเข้มแข็งอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของ wellness เรื่องของบริการทางการแพทย์นะครับเราเรียกรวมกันใหม่นี่ว่าเป็นเศรษฐกิจอายุวัฒนะหรือว่า longevity economy นะครับก็คือเรื่องของการดูแลคนทุกช่วงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เราได้ร่วมวางนโยบายวางวาระซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลต่อไปในระยะกลางในระยะยาวนะครับประเด็นที่2เลยนะครับก็คือประเด็นที่เราได้เป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าบ้านแล้วได้ผลทันทีเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่า 15,000 คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะแบงเกอร์ร่ำรวย VIP VVIP เท่านั้นเรามีกลุ่มประชาสังคมเรามีกลุ่ม NGO ที่ก็เดินทางมาจากทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะมาทวงดุลการทำงานของแบงเกอร์ที่ประชุมอยู่ที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์นะครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางจากทั่วโลกมีที่พักมีอาหารมีบริการชั้นดีไว้รองรับนะครับในกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินของโลกอ่ะนะครับมันมาเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุม3ปี4ปีที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยเขาจัดแต่เฉพาะในวอชิงตันดีซีนะครับนี่คือการเดินทางออกมานอกวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับ
1: และเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยด้วย
8: ถูกต้องแล้วไม่ใช่ทั่วโลกจัดได
1: ้
8: มีไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่สามารถที่จะจัดงานประชุมใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วประเทศไทยเราผ่านมาจากปีครั้งที่แล้ว1991 35ปีเราได้กลับมาจัดอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีอันนี้คือผลระยะสั้นผลระยะทันทีนะครับที่แน่นอนตั้งแต่อาหารการกินโลจิสติกส์นะครับไปจนถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับwellness ต่างๆสปาต่างๆมันสามารถที่จะมาบูรณาการแล้วสร้างรายได้ได้ในระยะสั้นทันทีรวมกับได้เผยแพร่ไทเนสครับได้เผยแพร่ soft power ใช่ไหมครับความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเราให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่3มันเป็น bridge builder ครับเราเป็นคนกลางในการที่จะเชื่อมถูกต้องไหมครับเชื่อมในหลายมิติมากนะครับเชื่อมในมิติแรกที่เมื่อกี้ผมบอกไปละเรามีกลุ่มภาคประชาสังคมจากทั่วโลกมาทำกิจกรรมเพื่อที่จะถ่วงดุลกับสิ่งที่คุยกันของแบงเกอร
1: ์
8: อันนั้นก็ bridge builder แบบหนึ่งนะครับในที่ประชุมเองไม่ได้มีแต่ประเทศร่ำรวยประเทศพัฒนาแล้วประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศกำลังพัฒนาประเทศ emerging เศรษฐกิจเกิดใหม่ประเทศเศรษฐกิจชายขอบมากันหมดมาเจอกันที่ประเทศไทยนะครับหรืออย่างกรณีของอาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยงานของเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับการปล่อยกู้ต่างๆแ ในเมื่อมีแบงก์เกอร์มาเยอะขนาดนี้ในเมื่อมีบริษัทข้ามชาติบริษัทเทคบริษัทไฟแนนซ์ฟินเทคต่างๆมาอยู่ในประเทศไทยเยอะขนาดนี้เราเตรียมตัวนัดหมายล่วงหน้าครับเพราะว่าเรารู้ว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวพอ 9:00 น.เช้าเค้าอยู่ที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์แล้วเค้าประชุมเสร็จเนี่ย 5:00 น. 6:00 น.เย็นเค้าก็จะกลับออกมาจากศูนย์ประชุมศิริกิติ์เพราะฉะนั้นเราใช้ช่วงเวลา 3-4 วันตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยขอมีตติ้งครับ breakfast meeting แล้วก็ dinner meeting ชวนกินข้าวเช้าชวนกินข้าวเย็นกับเค้าเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะ pitch idea ครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่า ASEAN Foundation กำลังจะมีโครงการ

0: พวกนี้บริษัทเทคพวกนี้ได้ไอเดียไปละว่าอาเซียนกำลังจะทำอะไรซึ่งบริษัทพวกนี้มีงบประมาณมี CSR มีอเจนดาในเรื่องที่เขาอยากจะผลักดันถูกต้องไหมครับเราแนะนำตัวให้เขารู้จักโดยที่ถ้าจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยผมอาจจะต้องไปอเมริกาไปอินเดียไปจีนไปหลายๆประเทศทั่วโลกแต่วันนี้เขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วอะผมก็แค่บินจากจาการ์ตามาแล้วก็มากินข้าวเช้ากินข้าวเย็นกับเขาแล้วเดี๋ยวเราแลกนำบัตรกันไว้แล้วหลังจากนี้เรา follow up เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแน่นอนครับทุนที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเงินทุนมันมีเรื่องของความรู้เทคโนโลยีมันมีเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
0: เราก็จะได้พัฒนาเรื่องพวกนี้พร้อมๆกันโดยการที่ลงทุนต่ำมากใช่ไหมครับเชิญเขาทานข้าวเช้าเชิญเขาทานข้าวเย็นแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องงานครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิอาเซียนด้วยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีบรรดาในแบงค์ที่ตอบรับมารับประทานอาหารเช้าค่ำกับ
0: มูลนิธิก็เนี่ยครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้
1: เป็นในธุรกิจภาคไหนเป็นในธนาคารแล้วมีนักธุรกิจ
0: แน่นอนนอกจากสถาบันการเงินฟินเทคแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นบริษัทเทคจำนวนมากเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีนัดคุยนะครับกับบริษัทเทคอีกจำนวนนึงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มันเป็นประเด็นหลักและเขาสนใจกันมากตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI ในระยะนี้นะครับความเป็นจริงของโลกก็คือคนที่ไม่สามารถทำงานกับ AI ได้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยคนที่เข้าใจและทำงานกับ AI ได้แต่ในอนาคตเมื่อ AI มันมีร่างกายมันเริ่มมีกายยาบถูกไหมฮะมันจะมี physical AI สิ่งที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ humanoid robotics พวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเตรียมความพร้อมคนของเราครับโดยเฉพาะคนอาเซียนนะครับเพราะนั้นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถูกนำเสนอน้อยไปหน่อยจากการประชุมครั้งนี้ในสื่อต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้ในรายการของเราดีกว่าก็คือข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมที่กทมเขาจัดพื้นที่ให้ที่ศาลากทมถูกต้องไหมครับเขาไปประชุมกันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์นะครับกลุ่มประชาสังคมเขาเรียกร้องอะไรนะครับเรียกร้องข้อแรกก็คือเรียกร้องเรื่องการยกเลิกหนี้สินนะครับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศชายขอบจำนวนมากเลยเนี่ยเสียดอกเบี้ยแพงกว่าประเทศพัฒนาแล้วแล้วบางประเทศเนี่ยดอกเบี้ยที่เสียในแต่ละปีเนี่ยมากซะจนเขาไม่มีเงินไปลงทุนด้านการศึกษาทำยังไงให้แบงก์เกอร์ทั่วโลกเนี่ยตระหนักเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่มีความสำคัญนะครับประเด็นที่สองเขาเรียก climate justice กับ just transition นะครับประเทศที่ร่ำรวยกว่าประเทศอุตสาหกรรมที่ในอดีตเคยเผาผลาญทรัพยากรมามหาศาลแล้วตอนนี้ร่ำรวยอ่ะคุณควรจะเอาเงินมาใส่กองทุนเพื่อที่จะทำให้ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าซึ่งเขายังมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเขายังไม่เคยถลุงทรัพยากรพวกนั้นน่
1: ะ
0: ได้ใช้ในการที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนไปสู่สีเขียวเรื่องที่3 อันนี้ที่เมื่อกี้พูดไปครับสิทธิแรงงานนะครับ labor rights and AI accountabilities ถ้าในอนาคตมันจะมีการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีซะจน AIโดยเฉพาะตอนนี้มันอาจจะยังไม่แทนที่สมบูรณ์แต่ในอนาคตเนี่ย AI ที่มีร่างกายอย่างที่ผมบอกอ่
1: ะ
0: มันจะมา disrupt มันจะมากระชากเปลี่ยนเนี่ยเราจะดูแลคนพวกนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าในที่ประชุมที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจอ่ะตัวของธนาคารโลก IMF แล้วก็ประเทศไทยเราจัดเวทีให้เข้าไปแสดงด้วยนะครับเขาจะมีเวทีทางการที่เรียกว่า Civil Society Policy Forum CSPF อยู่ในที่ประชุมเลยแต่นอกที่ประชุมก็จะมีหลายๆเวทีคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันทำให้เราบาลานซ์หลายๆเรื่องได้ดีถึงบอกว่าประโยชน์ที่3ก็คือเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วเราเป็น Bridge Builder ครับเราเป็นผู้ประสานงานให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะพี่ต้นมีอะไรจะถามอาจารย์
2: เขาจะมีค่ะก็มีเรื่องของการที่จะเรียกร้องหรือว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการอาจจะให้สร้างกฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI มั้ยครับอาจารย
0: ์คงไม่ได้ถึงขนาดที่จะบอกว่าเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI นะครับแต่ว่าเขาเริ่มเสนอโมเดลใหม่นะครับอย่างเช่นWorld Bank Group Fact Chip meeting อันแรกเลยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยค
1: ือ
0: เรื่อง small AI พูดถึงเรื่องของการพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กนะครับในการที่จะ แน่นอนเราพัฒ

0: นายเองได้ต้นทุนไม่สูงเกินไปนักมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและไม่ต้องไปแชร์ข้อมูลกับโมเดลฟรอนเทียร์ที่ราคาแพงแต่เทลเลอร์เมดดีไซน์มาโดยตรงสำหรับระบบเศรษฐกิจต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นภายในประเทศลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่คุยกันในเวที World Bank แล้วก็ IMF นะครับซึ่งเวทีอย่าง Small AI เนี่ยถึงบอกว่าประเทศไทยเราเข้าไปร่วมจัดวาระด้วยเพราะว่าวิทยากรคือใครบ้าง1เรากำลังพูดถึงประธานของ World Bank ถูกต้องไหมประธานของ World Bank เข้าเซสชันนี้ถูกต้องไหมครับคุณอาเจนะครับอาเจบังกาผู้อำนวยการใช่ไหมครับ Managing Director ของ IMF นะครับคริสตาลีน่าจิออเจวาเข้าเซสชันนี้เป็นวิทยากรและอีกคนหนึ่งก็แน่นอนดร.เอกนิติธรรมประภาสเข้าเซสชันนี้นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรเขาเป็นรัฐมนตรีคลังและรองนายกของประเทศไทยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจลักษณะแบบนี้เราเห็นแล้วว่าโอเคเราเข้าไปร่วมตั้งอเจนดาด้วยนะครับจริงๆไฮไลท์สำคัญมีอีกหลายเรื่องมากนะครับเรื่องนึงที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยคือแบงคอกบลูพรินท์ครับแบงคอกบลูพรินท์หรือว่าพิมพ์เขียวกรุงเทพพิมพ์เขียวกรุงเทพคุยเรื่องอะไรครับเขาเรียกว่าชื่อเต็มๆคือแบงคอกบลูพรินท์ for fraud resilience financial services ครับทำยังไงถึงจะวางพิมพ์เขียวร่วมกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนภัยคุกคามทางดิจิตอลแล้วก็แน่นอนสแกมเมอร
1: ์
0: ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เราเห็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนของไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของสแกมเซ็นเตอร์เราคงไม่ได้บอกนะครับต้นทางมาจากไหนแต่คุณผู้ฟังรู้แหละต้นทางมาจากไหนนะครับตอนนี้ไอ้สแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้เนี่ยระบาดไปในฟิลิปปินส
1: ์
0: ไปในเมียนมาไปในติมอร์เลสเตนะครับอย่าง2-3 วันที่ผ่านมาผมประชุมอยู่ที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: กับธนาคารกลางของฟิลิปปินส์กระทรวงการคลังฟิลิปปินส์แล้วก็เครือข่ายธนาคารของฟิลิปปินส์ทั้งหมดที่เราเรียกว่า BMAP เนี่ยนะครับ เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เครือข่ายสแกมพวกนี้มันไม่สามารถทำงานได้เพราะคนฟิลิปปินส์1 ล้านคนจะมีภูมิต้านทานที่เราทำผ่านโปรแกรมของ ASEAN Foundation ที่รับการสนับสนุนจาก google.org นะครับ ชื่อโปรแกรมว่า Scam Ready ASEAN ครับ
1: ค่ะมีการทำเริ่มโครงการนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มไปแล้วครับในประเทศไทยก็ทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เรามีเกมนะครับ B Scam Ready Game นะครับคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า BBE นะครับ Scam SCAM นะครับแล้วก็ Ready READ B Scam Ready Game นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับให้คุณผู้ฟังสวมบทบาทเลยนะครับว่าเป็นใครเป็นคุณยายคนหนึ่งกำลังเก็บเงินจะไปเยี่ยมหลานเป็นหลานคนหนึ่งที่กำลังจะเก็บเงินไปเที่ยวหรือเป็นใครก็ตามนะครับแล้วจะถูกหลอกในช่วงเวลาไหนบ้างโดยตัวอย่างเหล่านั้นนะเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในแต่ละประเทศอาเซียนนะครับเรามี
2: ไปหาโปรแกรมนี้ยังไงครับอาจารย
0: ์ครับพิมพ์ใน Google เลยครับ B Scam Ready Game ครับ
3: B Scam Ready Game
0: ครับใช่ครับคร
1: ับ
0: แล้วก็ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเราเองก็เริ่มรันแคมเปญนี้ไปละนะครับอย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเราเข้าไปในนึกภาพศูนย์ประชุมไม่ใช่ศูนย์ประชุมคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่อารมณ์ประมาณ Impact เมืองทองอ่
1: ะ
0: มีคนนั่งเต็มเลย 10,000 คนนะครับเขาเรียก ASEAN Youth Entrepreneur Summit นะครับแล้วเราก็ไปสาธิตให้คน 10,000 คนนั้นน่ะหัดเล่นเกมนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทาร์เก็ตกรุ๊ปของโครงการนี้เนี่ยแน่นอนเด็กเยาวชนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองและที่สำคัญคือผู้เฒ่าผู้แก
1: ่
0: ผู้สูงอายุและคนที่ทำหน้าที่เป็น caregivers คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาลผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเรามีการทำโครงการผ่านยูทูบเบอร์ TikToker content creator นะครับเพื่อที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์นะครับให้คนตระหนักรู้ในเรื่องของการทำสแกมแบบนี้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้มันหลอกกันง่ายจริงๆนะครับแล้วมันก้าวหน้าจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะคนดีที่ใช้เทคโนโลยีนะครับคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันป้องกันนะครับช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้คนอาเซียนครับ
1: แต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการรับรู้ของประชาชน
0: ถูกใช่ครับครับก็ทั้งโครงการเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยที่สุดคนอาเซียน3 ล้านคนจะต้องทำผ่านทฤษฎี

0: ดีทางด้านจิตวิทยาครับ inoculation theory สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกับฉีดวัคซีนน
1: ะ
0: ให้เขามีภูมิคุ้มกันในอนาคตโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่แค่การมานั่งเล่าครับว่าวันนี้สแกมเขาหลอกเราอย่างไรเพราะวิธีการหลอกลวงของเขามันพัฒนาขึ้นทุกวันในทางที่เลวได้หรือไม่เพราะนั้นเราต้องพัฒนาภูมิคุ้มกันของเราในทางที่ดีเพื่อมาป้องกันเรื่องพวกนี้ครับ
2: ครับสแกมบีสแกมเรดดี้อาเซียนบีสแกมเรดดี้เกมเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเรากำลังพัฒนาทั้งบริบทของเกมนะครับแล้วก็เนื้อหาในเกมเป็น11ภาษาอาเซียนครับครับ
1: ค่ะนี่เข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเนี่ยอาจารย์คือเหมือนเรากำลังจะเล่นเกมเลยจริงๆนะคะแล้วก
0: ็
1: ชอบคำนี้มากเลยค่ะคือเปิดมาหน้าแรกจะเจอเลยว่า Are you smarter than a scammer
0: ใช่ครับบางทีเราเองก็ถูกมันหลอกเลยนะครับ
1: คุณฉลาดเก่งกว่าสแกมเมอร์หรือเปล่า
0: ใช่ลองเข้าไปดูในเราทดลองหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เขากำลังคิดให้กดหยุดเวลาเคยเห็นไหมแล้วเราตั้งว่าคุณกดหยุดเวลาได้ตรง12วินาทีไห
1: ม
0: ถ้าคุณหยุดกดเวลาตรงได้12วินาทีเนี่ยคุณชนะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งขอโทษนะครับตอนที่เขาให้คุณดูตัวเลขอ่ะแล้วเขาบอกว่าเราจะเริ่มกดเวลาแล้วนะแล้วเขากดเวลาแล้วคุณบอกหยุดอ่
1: ะ
0: เขาไม่ได้หยุดตรงนั้นจริงๆนะครับเขาแค่เปลี่ยนหน้าจอแล้วหน้าจอที่มันอยู่ตรง12วินาทีเป๊ะไหมคุณก็ดีใจมากเลยว่าคุณตรงแล้วคุณได้รางวัลพอคุณได้รางวัลเขาจะขออะไรคุณมาขอสำเนาบัตรประชาชนขอที่อย
2: ู
0: ่และขอเลขบัญชีธนาคารเดี๋ยวโอนเงินเข้าไปให้เขามีครบแล้วนะครับข้อมูลที่เขาจะสามารถไปสร้างตัวตนปลอม อย่างเช่นเขาไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่เขาเกี้ยเสียกันกับคุณนะออกเอกสารจากสถานีตำรวจว่าเอกสารของเขาหายแล้วเขาเอกสารนี้ไปธนาคารที่เขารู้กันนะออกบัญชีใหม่บัตร ATM ใหม่แล้วชื่อคุณตอนนี้กลายเป็นชื่อบัญชีม้าไปเรียบร้อยแล้วอะโดยที่คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคุณแค่ดีใจว่าคุณกดเวลาตรง12วินาทีแล้วรอรับรางวัลอยู่ที่บ้านปรากฏคุณกลายเป็นเหยื่อของเครือข่ายแชร์กันทันทีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นทุกวันในทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในอาเซียนอย่างเดียวเราถึงต้องมาช่วยกันป้องกันครับ
1: ค่ะเป็นเกือบ30นาทีนะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลนะคะแล้วก็เจก็นั่งฟังอาจารย์ปิติไปยิ้มไปนะเพราะว่ารู้สึกปลับลื่นที่วันนี้ได้เจออาจารย์ในห้องส่งต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นประเด็นที่ประชุม IMF และ World Bank เขาพูดกันนะคะในหลายวาระเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งคุณคริสตินลาการ์ดนะคะประธานธนาคารกลางยุโรปก็ยังได้พูดเลยนะคะว่าเราจะคุยกันเรื่อง AI ด้วยในการประชุมครั้งนี้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการGood Morning ASEAN แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปชูป้ายไฟอาจารย์ปิตินะคะในคลาส
0: CEO
1: of ASEAN นะคะวันนี้เราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพาดหัวข่าวค่ะวันนวมินทรมหาราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลวางพวงมาลาอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569และเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ในมติชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารเช้าร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพื่อหารือการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมมากที่สุดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนหากมีการพาดพิงถึงหน่วยงานใดขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้ขึ้นชี้แจงเมื่อถามถึงเนื้อหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีระบุว่าเขียนได้ไม่ค่อยเข้าท่าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเหตุให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่แจ้งรายละเอียดมายังรัฐบาลโดยอาจจะต้องมีการปรับถ้อยคำให้เหมาะสมและเป็นสากลมากขึ้นส่วนความมั่นใจในการชี้แจงนะครับนายอนุทินระบุว่าไม่สามารถรับประกันผลได้ทุกคนต้องตอบข้อสงสัยให้ชัดเจนและมีเหตุผลโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอภิปรายต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีการอภิปรายถึงนายกรัฐมนตรีด้วยด้านนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการหารือยังครอบคลุมถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาและความคืบหน้าของโครงการแต่ละกระทรวงเพื่อเตรียมชี้แจงต่อประชาชนในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ายังไม่ถึงเวลาพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานในช่วงท้ายของปีงบประมาณ2569ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขเพื่อขอรับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการยื่นคำร้องในประเด็นใดส่วนจะเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่อันนี้ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงกรณีปปช.ตรวจสอบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีโดยพบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของรายได้ที่ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้รวมถึงการไม่ระบุอาชีพของสามีโดยนายชัยชนกระบุว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและเป็นเรื่องราวของนางสาวสุชาดาโดยตรงครับก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับสั่งเตรียมข้อมูลช่วยสู้ศึกซักฟอกอนุทินถกรัฐมนตรีเพื่อไทยซัดยัตติถลกเขียนไม่เข้าท่าหวังประธานสภาขัดเกลาคำใหม่พลพีแย้มมีไม้เด็ดโต้กลับภูมิใจไทยให้ไอเดียแจงเองปมรวยรุทธพลรู้ไม่รู้ทักษิณยื่นนิรโทษกรรมครับ
1: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของปปช.สอบนางสาวสุชาดาว่ายังไม่ทราบนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้มีการสอบถามนางสาวสุชาดาแล้วหรือไม่ภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมานายกรัฐมนตรีก็นิ่งฟังคำถามพยักหน้าแต่ยังไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะโดยจังหวะนั้นนะคะก็มีเสียงซ้อมดนตรีเพลงของกมลาสุโกศลภายในตึกสันติไมตรีดังขึ้นนายกก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพาดหัวใหญ่ไทยรัฐ

0: ขออภัยค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดสสไอเดียได้เลิกควงสามีแจงปมทรัพย์สินภูมิใจไทยยันไม่ส่งทีมกฎหมายช่วยหนูกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยชื่นมื่นมั่นใจเสียงรัฐบาลไม่แตกแถวปัดไม่รู้ทักษิณยื่นขอล้างมลทินนายกกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยยันไม่จำเป็นต้องขอเสียงหนุนไว้วางใจเชื่อไม่แตกแถวปัดตั้งทีมองครักษ์สู้ศึกซักฟอกดักคอฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับออกมาพูดถึงกรณีการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่ารู้สึกอายเมื่อพบผู้คนในฐานะข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงความกังวลว่าการดำเนินการคดีกับผู้ที่กระทำผิดจะทำอย่างถึงที่สุดหรือไม่หลังจากมีข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีอาจจะมีจำนวนมากและเกี่ยวพันถึงระดับสูงโดยระบุว่าการทุจริตสอบครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 10,000 คนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเห็นในระดับนี้มาก่อนพร้อมฝากถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการว่าต้องทำความดีไม่เกรงกลัวอำนาจที่มิชอบและยึดหน้าที่รับใช้ประชาชนเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนพร้อมกับยืนยันว่าในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแต่ไม่พบเหตุผิดปกติจากการตรวจสอบภายในขณะนั้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงคำวิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงนะครับบอกว่าหากเป็นตนเองก็คงรู้สึกอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมพร้อมกับระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วส่วนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว3คนไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากคดีหากมีการส่งสำนวนก็สามารถเรียกมาสอบสวนได้เพิ่มเติมโดยต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายขณะที่นายอาจพลสันไตภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นโดยพบข้อมูลเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นปี2564และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง10รายรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นนอกจากนี้ยังมีผู้ร้องเรียนเรื่องนายหน้ารับเงินเพื่อช่วยให้สอบผ่านตั้งแต่ปี2566โดยนายอาจพลระบุว่าการจัดสอบในปี2560 2562และ2564ยังใช้ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR เดิมแม้มีข้อร้องเรียนเรื่องของการทุจริตก่อนจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการสอบในปี2568พร้อมกับเพิ่มมาตรการป้องกันและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการจะติดตามคดีต่อไปซึ่งผู้ที่มีเกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 คนและจะผลักดันให้ตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกระดับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้รับชมคลิปคำให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิพงษ์สุทธิพงษ์จุนเจริญแล้วนะครับบอกว่ามองว่าเป็นการวิจารณ์ข้าราชการประจำซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของนายสุทธิพงษ์ไม่ใช่นักการเมืองพร้อมกับระบุว่าถ้าหากเห็นข้าราชการทำงานดีแล้วก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและหากทำผิดก็ต้องรับฟังคำตักเตือนจากผู้บังคับบัญชาเก่าขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาในกรมต่างๆอย่างดีที่สุดและรวดเร็วส่วนเพจPR ของกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของอดีตปลัดพร้อมกับระบุถึงวันที่30กันยายน2567นะครับซึ่งเป็นวันพ้นตำแหน่งบอกว่าก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขพร้อมกับเผยแพร่คลิปคำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับมหาดไทยด่าหน้าถล่มปลัดเก่งปมหน้าอายโกงสอบท้องถิ่นบิ๊กป๊อปซัดยุคก่อนแย่กว่าเพจมหาดไทยโพสต์เดือดพลพีชี้เป้าบริษัทใน EEC ถูกคุยครับ
0: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะการประชุม IMF แล้วก็เรื่องของน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาท
7: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

0: ้อมชัยโทร027407400
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนในปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายรวมวงเงิน296ล้านบาทแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายวงเงิน237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงินกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทครับก็มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 42,222 รายโดยกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2568ว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ขณะที่นายถาวรเสนียมอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook ว่ามีข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก4คดีในคดีทุจริตประพฤติมิชอบในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีขอเรียนไปยังทนายความของนายทักษิณว่าพรบ.ฉบับนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3ไม่มีนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งชัดเจนมากไม่ต้องตีความอะไรเลยจะอ้างว่าอายุมากแล้วไม่ยุ่งการเมืองแล้วไม่ใช่เหตุผลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมท่านดำเนินการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อะไรสร้างความสับสนหรือเรียกร้องความ

0: สนใจเรียกร้องความเห็นใจหรือดันทุรังอย่าไปสร้างความยุ่งยากกับคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเลยพาดหัวใหญ่แนวหน้าคดีโกงนิรโทษไม่ได้ตอกหน้าแมวชี้อย่าดันทุรังล้างผิดรัฐบาลอ้างไม่รู้ยื่นขอหนูหารือบิ๊กเพื่อไทยเชื่อรู้ดีโหวตอย่างไรอนุทินแล้วรุทธพลตีมืนอ้างไม่รู้ทักษิณ นิรโทษกรรมล้างมลทินทางการเมืองด้านมาตรา3ระบุชัดไม่คุ้มครองคดีโกงขณะที่กลุ่มอำนาจและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งวันหยุดกินข้าวแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมรับมือศึกซักฟอกจะโหวตอย่างไรไม่ต้องทวงสัญญาลูกผู้ชายธนาธรหน้าหงายความจำสั้นซึ่งด้านถาวรซัดหยุดดันทุรังชี้ขณะที่วัดปลุกสังคมไทยจับตาส่วนนายกเปิดทำเนียบเน้นย้ำช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ครับเปิดเผยว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางในการรับมือการเงินดิจิทัลซึ่งร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้รับมือกับปัญหาการฉ้อโกงการหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ Bangkok Blueprint จะครอบคลุมแนวทางสำคัญการตั้งกำหนดการทางกฎหมายการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปจนถึงการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการติดตามเรียกเงินคืนหรือว่าฟื้นฟูเงินที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยมีเป้าหมายให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับประเทศต่างๆแม้ว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตามนายวิทัยบอกด้วยนะครับว่าปัญหาการฉ้อโกงและภัยไซเบอร์ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะเอเชียแต่ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญพร้อมกับย้ำว่าไทยต้องนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนาการทำงานต่อไปโดยธปท.ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การเข้าถึงบริการทางการเงินในต้นทุนที่เป็นธรรมและปัญหาเงินสีเทาซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและการทุจริตขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Group 2026โดยจัดงานขึ้นวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็นายอนุทินกล่าวขอบคุณยังกล่าวขอบคุณน้องเนเน่นะครับหรือว่าผู้ชนะรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับที่จะร่วมแสดงดนตรีต้อนรับผู้นำการเงินโลกโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงพร้อมฝากให้เล่นเพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อบนเวทีดังกล่าวรวมถึงเพลงไทยอย่างเพลงสมสารของเสกโลโซเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะร่วมร้องเพลงด้วยหรือไม่นายอนุทินตอบว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับผู้นำการเงินโลกตื่นเต้นเนเน่โชว์สดรัฐบาลไทยเลี้ยงต้อนรับธปท.ชงสกัดทุนเทาวิทัยขึ้นเวที IMF World Bank เสนอ Bangkok Blueprint ต้นแบบการจัดการภัยด้านการเงินดิจิทัลสกัดเงินเทาหวังเป็นเป้าหมายให้ประเทศทั่วโลกนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาฉ้อโกงหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ด้านนายกตรวจความพร้อมสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลก14ตุลาคมในตึกสันติไมตรีขอบคุณน้องเนเน่ขึ้นเวทีร้องเพลงต้อนรับผู้นำ IMF World Bank 2026ครับ
0: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีโรงงานจังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีรั่วว่าหลังจากไปตรวจช่วงน้ำท่วมเมื่อ3วันที่ผ่านมาก็พบความผิดปกติจริงซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมตนเองได้ประสานไปยังนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายวราวุฒิได้กำชับปลัดและรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจสอบและปิดโรงงานส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพบความเชื่อมโยงของต่างชาติและคนไทยวันนี้พิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีเราเจอคนไทย2นามสกุลถือหุ้นใน2บริษัทไข้กันซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ1ในบริษัทจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น100กว่าล้านบาทอีก1บริษัททุนจดทะเบียน15ล้านบาทตอนนี้เพิ่มเป็น300ล้านบาทและมีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านบาทสิ่งที่เราพบความผิดปกติมากกว่านั้นทั้ง2บริษัทใช้บัญชี

0: ใช้บริษัทบัญชีเดียวกันและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันจึงเชื่อว่าจะมีการเชื่อมโยงกันและยังเชื่อด้วยว่าทั้งสองบริษัทได้รับทุนจากต่างชาติมาในการดำเนินการขณะนี้เราจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดกฎหมายจะจำหน่ายออกต่อไปพร้อมจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการขนย้ายขยะมีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่เพื่อที่ประชาชนจะได้สบายใจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะปราจีนุรธมซ้ำจมสารพิษปิด2โรงงานกากขยะปล่อยปนเปื้อนลามน้ำท่วมอันตรายห้ามบริโภคกุ้งและปลามท.2แฉตระกูลดังนอมินีจีนเจ้าหน้าที่เร่งแก้วิกฤตน้ำท่วมปราจีนบุรีพบสารเคมีปนเปื้อนน้ำสีรุ้งลอยเกลื่อนเป็นวงกว้างซ้ำเติมชาวบ้านและเกษตรกรมท.2เผยชัดเจนน้ำมีสารพิษและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตรวจน้ำมีคราบสีรุ้งลอยในพื้นที่3อำเภอจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดน้ำท่วมโรงงานเก็บขยะและกากอุตสาหกรรมมีสารเคมีรั่วไหลขยายวงกว้างกระทบเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ภาครัฐประชุมเร่งช่วยเหลือและหาแนวทางป้องกันน้ำเสียค่ะขณะที่เดลินิวนะคะก็มีภาพเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเช่นกันค่ะเป็นภาพน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรขาดทุนทั่วหน้าหลังมวลน้ำมหาศาลทะลักกลืนบ่อจมมิดและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพฟองสีขาวส่งกลิ่นเหม็นลอยบนผิวน้ำที่สถานีสูบน้ำตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้วค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวมติชนนะครับโอนเยียวยาท่วมแล้ว 2,200 ล้านมท.ชี้งบ 4.7 พันล้านพอเพิ่มได้อธิบดีปภ.เผยเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงมือประชาชนแล้วกว่า 2,200 ล้านบาทมหาดไทยยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่ถ้าหากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้คลังสั่งแบงก์รัฐงัดมาตรการเร่งช่วยน้ำท่วมปล่อยกู้แล้ว 2.7 หมื่นล้านอุ้ม 1.6 แสนคนกรมชลเดินเครื่องสูบเร่งระบายมวลน้ำตอนบนจากปราจีนบุรี8ริ้วออกสู่ทะเลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการร่วมกันกวาดล้างลุยคน27จุดทั่วไทยทลายเครือข่ายสแกมเมอร์องค์กรฟอกเงินข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทค่ะโดยทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลปฏิบัติการหรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า500ล้านบาทค่ะโดยทางพลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยนะคะว่าเบาะแสสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้มาจากศูนย์ ACSC ที่ตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege นำมาเทียบเคียงกับข้อมูลการแจ้งความออนไลน์จนพบความผิดปกติว่ามีบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนที่ถือวีซ่าดังกล่าวรับโอนเงินมาจากกลุ่มที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนจึงมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนขยายผลค่ะเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องและเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายรวม27จุดใน11จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสและระนองจับ

0: ุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวม39คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย30คนสัญชาติจีน8คนและสัญชาติเมียนมา1คนในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะยึด500ล้านสแกมค้น11จังหวัดรวบ39รายมีจีนตัวเอฟอกเงินโยงถึงวีซ่าพรีวิเลจมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.แถลงจับกุมนายคังจือผิงหลงชาวจีนฟอกเงินให้หุ้นส่วนแก๊งสแกมเมอร์ระดับสูงตั้งแต่ปี65ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทหลังศูนย์ ACSC ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการคน 27.11 จังหวัดแฉพฤติการใช้วีซ่า Thailand Privilege ซื้อบ้านคอนโดและรถหรูเครื่องประดับมีค่ายึดทรัพย์อื้อกว่า500ล้านบาทค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับยืนยันว่าระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมฉบับปัจจุบันยังไม่มีข้อห้ามผู้สมัครเกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางการเมืองหลังจากมีประเด็นสำนักงานประกันสังคมเตรียมตรวจสอบผู้ชนะการเลือกตั้งว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่โดยนายเทวฤทธิ์ระบุนะครับว่าระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564ข้อ23วงเล็บ10กำหนดคุณสมบัติห้ามผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงสมัครหากพ้นจากตำแหน่งมาไม่ถึง3ปีส่วนข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าชี้นำจากฝ่ายการเมืองนั้นเป็นเนื้อหาในร่างแก้ไขระเบียบที่เคยเสนอรับฟังความคิดเห็นเมื่อต้นปีแต่ว่าถูกคัดค้านและไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในโพสต์สว.เทวฤทธิ์ยังชี้แจงด้วยนะครับว่าระเบียบฉบับที่2ซึ่งประกาศไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขเรื่องของการไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่การกำหนดคุณสมบัติความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครพร้อมกับเสนอว่าแทนที่จะพยายามแยกการเมืองออกจากระบบประกันสังคมควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนได้อย่างตรงไปตรงมาโดยให้เหตุผลว่าระบบประกันสังคมเกี่ยวข้องกับประชาชนราว20ล้านคนและฝ่ายรัฐเองก็มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีอยู่ในคณะกรรมการด้วยพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเปิดกติกาไม่ห้ามการเมืองจุ้นสวแนะสปสอย่าทำขัดประชาชนสัทธรามวอนทุกฝ่ายร่วมมือสวยินดี14ผู้สมัครประกันสังคมก้าวหน้านั่งบอร์ดประกันสังคมแนะสปสอย่าทำสิ่งที่ขัดสายตาประชาชนสัทธรามเรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันนโยบายสำหรับผู้ประกันตนครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สภาพอากาศนะคะวันนี้ทั่วไทยยังเจอฝนกลางตะวันออกใต้อ่วมถล่ม 60-70% ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทางข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติหารือ JBIC ต่อยอด Power Asia Fast Window หนุนพลังงานสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำดึงทุนญี่ปุ่นสนับสนุน SME ไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยนายเอกนิติเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นายเอกนิติได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเรียงรับรอง Welcome Drinks Reception ของสำนักข่าว CNN โดยรองนายกได้ใช้โอกาสนี้พบหารือและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหาร CNN ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลากหลายสาขาอาทิการเงินการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและโลจิสติกการพัฒนาเมืองพลังงานตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเปิดโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาขาที่ไทยมีศักยภาพอันจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Perspective in Bangkok ซึ่ง CNN ร่วมกับ World Economic Forumซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพนับเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ร่วมจากหลายภาคส่วนครอบคลุมการเสวนาในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานและวัฒนธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถม

0: ไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ติดล
1: ้อรู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็เราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทาง FM แล้วก็ทางโซเชียลนะครับของอสมทแล้วก็ไล่ไปที่ทางต่อ TikTok ด้วยนะครับผมกับเบาตู้ก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการตามปกตินะครับแล้วก็มีน้องนุ่มครับมาช่วยทำหน้าที่ควบคุมเสียงอยู่ข้างหลังนะครับผมวันนี้ทางรายการนะครับเราก็มีแขกรับเชิญครับที่จะมาแล่งมาคุยนะครับครับผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับว่า

0: เรื่องการศึกษานะครับนะเรื่องการศึกษาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเด็กๆจำนวนหนึ่งนะครับผมที่ว่าลุดนะครับจากระบบการศึกษาอาจจะมีโดยสาเหตุหลายประการนะครับผมนะวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านผอ.เบญจพลสมุทรเทศนะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีครับท่านกับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็อีกถามนึงนะครับอาจารย์โอนอนงไม่โชนนะครับครูชำนาญการพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ตั้งสองฐานนะครับจะมาเร่งเนี่ยประตูจะไปที่พักล้างนะครับนะเพราะว่าอาจารย์เร่งตายไม่กระชับก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์ท่านผอ.ทั้งสองท่านนะครับท่านครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับก็ขออนุญาตเริ่มที่ท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผู้อำนวยการกศร.ชื่อย่อว่ากศร.อำเภอเมืองใช่ไหมครับผม
1: ก็สกร.ค่ะ
0: สกร.
1: ระดับอำเภอเมือง
0: ระดับอำเภอเมืองก็คงจะได้ให้ท่านผู้อำนวยการนะครับเบญจพรได้พูดถึงงานในส่วนของกศร.นะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกศร.เนี่ยซึ่งหลายคนหลายท่านก็จะรู้จักในเดิมๆก็คือกศน.ใช่ไหมครับผมครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะข้อแนะนำตัวอีกครั้งนะคะ
0: ได้ครับอาจารย์ครับ
2: ดิฉันนางเบญจพรสมุทรเทศนะคะ
0: ครับผ
2: ู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่ากศน.เดิมนะคะ
0: ครับ
2: ก็สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งมีท่านผอ.ธีรพงษ์ดวงแก้วนะคะเป็นผู้อำนวยการระดับจังหวัดนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนของพลังงานของสกร.นะคะ
0: ครับ
2: เราก็จะมีลักๆอยู่เขสามเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนะคะ
0: ครับ
2: ก็ที่ท่านปิติคนได้แจ้งนะคะว่าเป็นการให้โอกาสนะคะกับเยาวชนนะคะที่หลุดออกจากนอกระบบโรงเรียนนะคะซึ่งภารกิจเนี้ยค่ะเราจะมีในเรื่องของการจัดการเรียนรู้อยู่3อย่างนะคะหลักๆนะคะ
0: ครับผม
2: เรื่องแรกก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งหลักสูตรเนี้ยเราใช้มาตั้งแต่ป.ศ2551นะคะแล้วก็พอจะเข้าภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2570เราก็จะเปลี่ยนหลักสูตรนะคะแต่ตอนนี้ยังใช้หลักสูตรเดิมอยู่นะคะอันนี้ก็จะรับผู้เรียนนะคะที่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะที่อาจจะหลุดมาจากนอกระบบโรงเรียนนะคะอาจจะว่ามีภาระที่ต้องทำงานได้แบบนี้ค่ะก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะออกมาจากเนาะในโรงเรียนนะคะซึ่งก็จะมีหมอ1ครึ่งหมอ2หรือว่าหมอ4หมอ5ได้แบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะนำผลการเรียนมาเทียบกับเราได้นะคะเราก็จะให้โอกาสสำหรับคนที่หลุดออกมาจากในระบบนะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรเทียบระดับการศึกษานะคะหลักสูตรเนี่ยจะเหมาะกับบุคคลที่ว่าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองมีรายได้ที่แน่นอนแต่ต้องการวุฒิเพื่อจะนำไปอาจจะเป็นในเรื่องของการไปเป็นผู้นำชุมชนหรือว่าไปเป็นหัวหน้างานได้แบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาเทียบระดับการศึกษาได้แบบไต่ระดับนะคะเรามีตั้งแต่ประถมหมอต้นแล้วก็หมอปลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็เป็นหลักสูตรที่สกร.เราเพิ่งมีนะคะก็คือการสอบเทียบวัดระดับความรู้นะคะนี่ก็คือน้องๆที่มีความรู้ความสามารถแต่อยู่ในระบบโรงเรียนนะคะต้องการที่จะอย่างเช่นว่าอยู่ในโรงเรียนม.5และต้องการจะมาสอบวัดความรู้นะคะถ้าวัดความรู้ผ่านก็จะได้วุฒิการศึกษาก็จะมีโอกาสไปอาจจะตดลงเข้ามาห้าปีเลยได้ตอนอยู่ม.5นะคะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรลักๆนะคะโครงการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒินะคะแล้วก็อีกสองส่วนนะคะที่หลายคนอาจจะไม่รู้ภารกิจงานนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอันนี้

ี่ก็เป็นในเรื่องของการฝึกฝนอาชีพนะคะส่วนเนี้ยส่วนมากน้องๆแต่เป็นครูสกรตำบลนะคะจะลงพื้นที่แล้วก็ไปพบผู้นำกลุ่มต่างๆนะคะเขาจะได้ช่ำ

0: สาธารณะริมน้ำ
1: ส่วนสิตาปี
0: ค่ะแล้วก็จะมีบ้านหนังสือชุมชน
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีทุกตำบลนะคะแล้วก็ย้อยไปก็คือจะเป็นมุมหนังสือหมู่บ้านเราก็จะมีมุมหนังสือทุกหมู่บ้านเราจะมีมุมหนังสือนำร้องนะคะอย่างน้อยหนึ่งแห่งนะคะอันนี้ก็คือภารกิจลักๆของสกรด3ส่วนค่ะ
1: ครับผมครับผมก็จะชวนท่านผอ.คุยนะครับท่านผอ.เบญจพลนะครับบ่าวตู้ก็คิดว่าเรื่องของคุณสมบัติของคุณที่จะสมัครเข้าเรียนคืออยากจะบอกท่านผู้ฟังทางบ้านว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางกสร.เป็นชื่อย่อนะครับ
0: สกร.
1: สกร.อำเภอเมืองนะครับกำลังเปิดรับสมัครเราพูดถึงการรับสมัครก่อนเดี๋ยวบักตู้คอยไปย้อนในรายละเอียดนะครับว่าช่วงนี้เปิดโอกาสให้น้องๆที่ลุดจากระบบการศึกษาในระบบเนี่ยกำลังรับสมัครหรือมีอะไรผันเปลี่ยนบ้างครับช่วงนี้ครับท่านผอ.ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรายละเอียดเชิญน้องอ้นอนงค่ะ
1: ให้น้องอ้นครูอ้นนะครับครูอ้น
2: ค่ะ
1: ครูอ้นนะครับ
2: ค่ะก็สวัสดีนะคะท่านพิธีกรนะคะแล้วก็ผู้ที่รับฟังนะคะทางบ้านทุกท่านนะคะ FC ของบ่าวตู้นะคะว
1: ัน
2: นี้เป็นโอกาสดีนะคะสำหรับสกร.เมืองแล้วก็สกร.ทุกอำเภอนะคะนี่แล่งไปถึง
1: ไม่ใช่ว่าอำเภอนี้อำเภอเมืองอำเภอเดียว
2: ทั้งประเทศท
1: ั้
2: งประเทศนะคะช่วงนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะของสกร.จะรับสมั
1: คร
2: ผู้เรียนนะคะอย่างที่บอกแล้วกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะรับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะเป็นระดับประถมนะคะหมอต้นหรือหมอ3นะคะแล้วก็ระดับหมอปลายหรือหมอ4ถึงหมอ6นะคะในส่วนของลักท่านการสมัครนะคะก็คือผู้ที่ยุจะเข้าสกร.เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอายุ15ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจัดการศึกษาของเราเป็นการเชื่อมโยงนะคะเด็กที่ลุดออกมาจากในระบบเนี่ยที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์เนี่ยบางคนได้หมอ2มานะคะบางคนได้หมอ1มีปัญหาต้องลุดนะคะลุดออกจากการเรียนแล้วยากกลับเข้ามาเรียนไหมท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้ที่ไปเรียนในระบบบางที่ช่วงชั้นมันพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วนะคะก็สามารถถ้าอายุไม่ถึง15ปีเนี่ยท่านผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะไปขออนุญาตเขตพื้นที่ที่ตัวเองสังกัดเนี่ยเพื่อที่จะให้ทำหนังสือส่งตัวมายังนอกระบบอันนี้อยู่ในภารกิจของสกร.ที่อยู่บัญญัติอยู่ในการศึกษาแห่งชาตินะคะว่าเราจะไม่รับผู้เรียนเนี่ยกำกึ่งกันแต่ว่ากศน.เนี่ยสามารถที่จะรับได้แต่เราต้องให้เขตส่งตัวมาว่าอันเนี้ยอายุไม่ถึง15ปีแต่เขามีปัญหายากมาเรียนของสกร.นะคะก็ทำได้ตรงนั้นนะคะส
1: ่
2: วนลักท่านการสมัครค่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าระดับประถมเนี่ยก็คือเคยเรียนอาจจะป.4ป.5แล้วไม่จบป.6 อย่างเงี้ยก็อาวุธนั่นน่ะมาเทียบได้กับสกร.นะคะอาวุธเดิมมาแต่ถ้าไม่มีวุฒิเลยก็ไม่ต้องใช้นะคะมาเรียนไม่เลยคนไม่เคยเรียนหรือไม่นะคะก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาของบัตรของพ่อของแม่นะคะแล้วก็หลักฐานอื่นๆเช่นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก
1: ็
2: รูปถ่ายหน้าตรงนะคะ1นิ้วจำนวน2รูปค่ะสำหรับระดับประถมนะคะส
1: ่
2: วนระดับม.ต้นก็คือหลักฐานก็จะเป็นวุฒิเดิมก็คือวุฒิประถมนะคะส
1: ่
2: วนวุฒิที่จะฉายเทียบที่ได้ม.1ม.2มาก็ทำเนามาให้ด้วยนะคะเผื่อจะได้ใช้เป็นลักท่านในการเทียบโอนให้นะคะสำหรับรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วนะคะก็ลักท่านก็จะมีรูปท่ายหน้าตรงจำนวน1นิ้วนะคะ2รูปสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบัตรของพ่อของแม่แล้วก็ลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะของหมอป้ายก็เหมือนกันค่ะ
1: เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นวุฒิหมอ3นะคะหรือวุฒิจะฉายเทียบบางคนได้หมอ4หมอ5ก็ไปลาออกจากโรงเรียนเขาก็จะให้วุฒิมานะคะ
1: ครับ
2: ค่ะลักๆก็เป็นการรับสมัคร รักท่าน

0: วนี้นะคะช่วงนี้ก็คือเรารับสมัครทั้งเดือนนะคะจนถึง30ตุลา
1: 30ตุลานะคร
0: ับ แต่ว่าจุดลักๆเนี่ยของสกรเมืองเราจะเปิดรับสมัครวันที่22ถึง30นี่ยืนลักท่านนะคะยืนลักท่าน22ถึง30แต่ระวังนี่ถ้าใครลักท่านพร้อมนะคะก็สามารถติดต่อครูประจำตำบลได้เลยนะคะหรือว่าเดินเข้ามาที่สกรเมือง
1: ครับ
0: หรือทักทายกันมาใน Facebook ของสกรระดับอำเภอเมืองเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือเบอร์โทรนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เบอร์โทรของสำนักงานก็077นะคะ
1: ครับ
0: 288 297นะคะ
1: ค่
0: ะก็ทักทายกันมาได้ในเฟซในออนไลน์ของสกรนะคะค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับอยู่อำเภอไร่ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะอยู่นครหรืออยู่น้อมนะครับนะอยู่น้อมนี่รายการนี้ก็ไปถึงน้อมนะครับนะฟังได้นะครับหรือว่าแถวลำแม่ลังโซนนะครับฟังรายการอยู่ก็ไปสมัครที่กสร. อำเภอลังโซนได้นะครับนะก็รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศใช่ไหมครับท่านผอ.ครับ
2: ค่ะทั่วประเทศค่ะ
1: นะครับผมในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไม่ว่าจะโดยเหตุผลประการใดที่ต้องลุดออกจากระบบนะครับเราก็อยากจะกลับมาเรียนหนังสือนะครับช่วงนี้เปิดโอกาสให้มาสมัครเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็ต้นมัธยมปลายแล้วก็ยังมีปวช.ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์กับปวช.ได้มีกันด้วยใช่ไหมครับ
2: ปวช.ของเมืองไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไม่มีนะ
2: ค่ะปวช.จะมีของกสมุยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อสมุยนะครับสมุยจะมีปวช.ด้วยใช่ไหมครับ
2: จะมีหนึ่งหลักสูตรค่ะของเมืองนี้ยกเลิกไปแล้ว
1: อ๋อยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดตึกหมอปลายนะครับ
2: ค่ะตึกหมอปลายค
1: ่
2: ะ
1: ท่านผู้กวางทางบ้านนะครับนะกวางอยู่กับบกลูกล้านนะครับนะที่อยากจะเรียนศึกษานะครับแบบการเรียนการสอนนี่ก็กศร. อำเภอเมืองหรือทุกแห่งเนี่ยระบบการเรียนการสอนนี่เป็นต้นเรื่องกับคุณครูครับ
2: ก็จะมีการปกกลุ่มนะคะเราเรียกว่าการปกกลุ่มก็คือแต่ละตำบลนะคะเราจะมีทุกตำบลนะคะ
1: แล้วก็ทุกตำบลเลยนะครับ
2: แล้วก็จะสำรวจจากผู้เรียนนะคะว่าจะมีความพร้อมก็แต่ละตำบลจะไม่ตรงกันนะคะปกกลุ่มก็สัปดาห์ละ1วันนะคะ1วันบางตำบลก็วันคานบางตำบลก็วันพุธนะคะ
1: แต่จะนัดกันความพร้อม
2: ก็คืออันนี้ก็คือผู้เรียนไปสมัครแล้วก็แจ้งได้ว่าจะเรียนตำบลไหนได้แบบนี้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงทางสกร.เองเราก็จะมีการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นเราเรียกว่าโปรแกรมเราจะใช้โปรแกรมเมืองเลิร์นนิ่งนะคะซึ่งน้องอนัทชัยเกตแก้วนะคะเป็นผู้พัฒนาโปรแกร
1: ม
2: ก็อำเภอเมืองนะคะน้องๆก็เข้าไปเรียนออนไลน์ได้นะคะก็คือเหมือนกับเรียนออนไลน์นะคะเราก็จะมีเนื้อ5มีใบงานมีแบบตรวจสอบได้เมื่อทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้เราเอื้อให้กับคนที่ว่าบางทีเขาทำงานไม่สามารถที่จะลางานมาได้ในตรงแต่วันพบกลุ่มนะคะโดยเฉพาะน้องๆอาจารย์ว่าที่ทำงานเซเว่นทำงานโลตัสแมคโครได้แบบนี้ค่ะก็จะเอื้อเขาในส่วนนี้ก็คือสามารถมีช่องทางให้เขาได้เรียนได้นะคะเราก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสนะคะค่ะ
1: ซึ่งในช่วงของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีการประเมินหรือเพื่อแบบไม่เพื่อกับหัวใจท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องได้เป็นกระตุ้นลูกหลานนะครับที่ว่าได้ไม่ได้เข้าเรียนนะครับยังยู่นอกระบบอย่างเตวเกเรเกตงอยู่แบบนี้ได้มาเรียนหนังสือครับผม
2: อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดให้น้องอนันงซึ่งน้องก็ทำหน้าที่เป็นผู้สอนด้วยเป็นผู้ดูแลงานพื้นฐานด้วยค่ะ
1: ครับครูอ้นครับผม
0: ค่ะค่ะก็สำหรับรายละเอียดของการเรียนนะคะเราก็เรียนเหมือนกับในระบบเนี่ยค่ะมีวิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทยเหมือนกันหมดเรียนเป็นรายวิชานะคะแต่ว่าของกศน.นี่ลักสูตรจะยืดยุ่นนะคะเราพบกลุ่มสัปดาห์ละ1วันหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาว่างเราก็เสริมโดยการเรียนด้วยตนเองก็คือระบบออนไลน์อย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะในระบบออนไลน์ก็จะมีหนังสือแบบใบงานอะไรทั้งหมดนะคะเวลามาพบกลุ่มเนี่ยก็คือ18ครั้งนะคะ18ครั้งก็คือ
1: ภาคเรียน
0: ค่ะ18ครั้งต่อภาคเรียนก็เดือนนึงตกประมาณ4ครั้งสัปดาห์ละ1วันนะคะแล้วก็มีการทดสอบเก็บคะแนนเหมือนกันนะคะมีถ้ามาเรียนเราก็จะมีการเก็บคะแนนในระ

0: วังทีสัปดาห์นะคะมีจากใบงานนะคะแล้วก็คะแนนสอบปลายภาคนะคะคะแนนรายงาน
1: แบ
0: บนี้นะคะก็คือเรียนปกติแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับในระบบนะคะก็จะเป็นการเก็บคะแนน60คะแนนจากการมาพบกลุ่มนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เป็นการสอบปลายภาค40คะแนนนะคะ
1: ค
0: ก็ตัดเกรดเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ตัดเกรดเหมือนกับในระบบที่เราเรียนผ่านมานั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงของการเรียนเราก็จะมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะคือนอกเนื่อจากที่น้องๆเนี่ยมาเรียนรายวิชากับเราแล้วเนี่ยสถานศึกษาก็จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะอาจจะว่าเรามาเรียนวันศุกร์แต่ว่าวันพุธวันฮัทเนี่ยต้องมาเข้าขายอบรมคุณธรรมยาเสพติดอันนี้เหมือนกับในโรงเรียนเรามีโครงการจิตอาสาประชาธิปไตยโครงการกีฬาการประกวดโครงงานมหกรรมวิชาการเหมือนกันหมดค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับฟังที่คุณครูอ้อนแล้วก็ท่านพ่ออ้อเบญจพลนะครับได้เล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนข้องกศร.นะครับอำเภอเมืองหรือว่ากศร.ทุกแห่งเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะเน้นในการส่งเสริมในการพัฒนาการเรียนรู้นะครับทำให้น้องๆได้มีโอกาสนะครับได้จบการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่านผู้ฟังนะครับที่ว่าพบเห็นลูกหลานนะครับหรือว่าเรามีลูกหลานคนไหนที่ว่าอยากเรียนหนังสือนะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อยากให้มาสมัครกันนะครับช่วงนี้ก็จะเปิดรับเปิดรับอยู่นะครับทั่วประเทศนะครับทุกอำเภอของสุราษฎร์ธานีนะคร
0: ับ รายบ้านที่ไหนสะดวกที่ไหนสมัครได้ที่นั่นเลยค่ะ
1: ปกติที่ศูนย์ตำบลนี่เปิดรับด้วยไหมครับ
0: เปิด
1: รับด้วย
0: สำหรับของเมืองเนี่ยครูเขาก็ไปติดป้ายประชาสัมพันธ์แล้วช่วงนี้ก็คือโทรสอบถามกันได้แต่ว่าไปนั่งรับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยทางของสำนักงานเนี่ยกำลังประมวลเด็กที่จะจบภาคเรียนที่แล้วนะคะก
1: ็
0: ครูก็จะมีเอกสารที่ต้องทำในเรื่องของวัดประเมินผลอยู
1: ่
0: ก็จะลงไปรับสมัครระหว่างวันที่22ถึง30นะคะแต่ว่าทางออนไลน์ทางไลน์นี่ก็คือโทรสอบถามกันมาได้ครูก็จะไปรับสมัครได้ช่วงนี้แต่ถ้าเป็นหนังประจำเลยเนี่ยก็คือจะในระหว่างวันที่22ถึง30นี้ค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับคนที่สนใจได้เต็มที่นะครับผมเรื่องของการแต่งกายของนักศึกษาได้ปะเนี่ยนะครับผมนี่เราจะโรงเรียนว่านักศึกษาใช่ไหมครับไม
0: ่
1: ใช่นักเรียนนะ
0: นักศึกษาผู้เรียนนักศึกษาของเราค่ะ
1: ครับผมการแต่งกายจะต้องแต่งชุดนักเรียนต้องมีกันในระบบหรือเปล่าครับผม
0: ก็ไม่ถึงกับว่าต้องเป็นในระบบแต่ว่าด้วยซักซี่ความเป็นผู้เรียนของเราอะนะคะการแต่งกายเรียบร้อยการแต่งกายอย่างม่อส้มเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เขาชื่นชมนะคะการมาพบกลุ่มเนี่ยของเราก็จะเน้นในเรื่องของเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงนะคะผู้ชายก็กางเกงก
1: ็
0: กางเกงสุภาพนะคะอย่าคาดอย่า
1: ไอ้นั่น
0: มาอย่าเป็นแบบว่าเหมือนวัยรุ่นนะคะอันนั้นก็วายไปดูคอนเสิร์ตนะคะ
1: แต่
0: ถ้าใช่ค่ะพอเราก็จะมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็ดูจากการแต่งกายรองเท้าก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะ
1: ค
0: ือยิ่งก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลายได้นะคะแล้วก็กระโปรงค่ะ
1: นี่เราก็ได้รับรู้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการรับสมัครนะครับของชื่อเต็มๆนะครับกศร.นี่ยอมมาจากบางทุกอย่างจำไม่ได
0: ้สกร.
2: ค่ะ
1: ชื่อเต็ม
0: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ถ้าเป็นระดับจังหวัดก็เป็นสกร.จังหวัดนะครับผมนะครับผมมาแต่เดียวท่านพ่อเล่งเรื่องหลักสูตรไหมที่จะเริ่มชายในปีการศึกษาทรง1570
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเดียวเบาตู้ข้ออนุญาตเป็นครึ่งเวลาลังนะครับเพราะว่าถ้าครึ่งเดียวน่าจะไม่พอแล้วครับพอแล้วพอบอกว่าครึ่งเดียวก็น่าจะหมดแต่ว่าไม่หมดครับเบาตู้มีเรื่องที่จะท่ามเทนผมไปพี่น้องแล้วก็เดียวช่วงที่ช่องเราก็จะเปิดใช้นะครับเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับหรือว่าน้องๆที่ว่าฟังรายการอยู่สนใจนะอยากจะมาสมัครนะครับนะเรียนของสกร. นะครับอำเภอเมืองหรือสกรทุกอำเภอนะครับในจังหวัดสุราษฎร์

0: านีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับตอนนี้ก็เปิดรับทัวร์ประเทศนะครับผมในภาคเรียนเขาเรียกเป็นภาคเรียนเป็นเพื่อนครับ
1: ภาคเรียนนี้ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2569ค่ะ
0: หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพิ่มมาเปิดรับภาคเรียนที่สองเพราะว่าการเรียนรู้ของกศร.นะ
1: รับถูกภาคเรียน
0: รับได้ถูกภาคเรียนนะครับปรับได้ตามอะไรนะคร
1: ับ ยืดหยุ่นได้
0: นะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักแป๊บเดียวครับท่านพ่อครับท่านครับครูอ้นครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่ท้องกันนะครับผม
2: ค่ะ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: ทำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

เรากลับมาในช่วงที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับผมในช่วงที่สองกับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับทาง FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงก่อนที่จะไปที่ท่านอาจารย์ท่านพ่ออ้อเป็นเจ้าพลนะครับแล้วก็ครูอ้อนนะครับผมบ่าวตู่ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การน้ำนุ่นรายการนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพีโทรมนัสพิมพ์แก้วนะครับนะท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมอเตว่าแกชวนบ่าวตู่ว่าว่างไหมว่างไหมบ่าวตู่บอกว่าก็วางอยู่แล้วนะครับแกบอกว่าเออเราไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันวะเราไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ไอ้ก็ไปไกลถึงขนาดนั้นบ่าวตู่ก็ไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าใดนะครับนะแล้วก็ขอบคุณ

0: ตรงนี้กันนะครับสำหรับคุณปีโชมนาถพิมพ์แก้วนะครับถ้าแวะไปที่สนามบินก็อย่าลืมไปใช้บริการนะครับแอร์พอร์ตเรตรงนะครับแอร์พอร์ตเรตรงนี้ก็มีอาหารนะครับซิกเนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นพัดเทยเจย่ากาเฟ่นะครับเบอร์เกอรี่และมีพรมพรึบมดนะครับนะแล้วก็ตูเดย์กาเฟ่สาขาสนามบินนะครับแล้วก็ยังมีคาโกเฟ่นะครับนะนี่สื่อขึ้นเครื่องเหมาะสำหรับขึ้นเครื่องเวลาไปขึ้นเครื่องนะก็ฝากกันตรงนี้กันนะครับขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันปามนะครับปามคุณภาพดีก็ยากจะคว้ากันตรงนี้กันนะครับขอบคุณห้างไปทองกองไพศาลนะครับห้างวัฒนาพงษ์มานาวุฒแล้วก็มิตซูสุราษฎร์นะครับเจ้าเรกคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมบัตรตุงซี่เฟิร์สชอยนะครับจันทร์ซ้ำเซนตันแล้วก็สุดท้ายนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับย่างสาโกนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนท่านก็ควักมาช่วงนี้เปิดรับสมาชิกนะครับพี่น้องเกษตรกรอยากจะเป็นสมาชิกนะครับนะก็ไปสมัครกันได้นะครับผมก็ทีนี้นะครับเราก็เปิดรับสมัครกันอยู่นะครับสำหรับในส่วนของสมาชิกของสาโกนการเกษตรเมืองแล้วก็ที่อันนี้ก็ควักกันนะครับมื้อเที่ยงวันนี้นะถ้าใครยังจะกินข้าวเที่ยงนะครับโดยเฉพาะชอบอาหารทะเลนะครับพี่ดำรงพันธวัฒน์นะครับจากลำพูซ่งนะครับนี่ก็ควักยำกันตรงนี้กันสำหรับลำพูซ่งนะครับผมแล้วก็พี่น้องตีอีมีนัดมีไรปะเนี้ยนะครับคาเฟ่เมซอนมอเตอร์ว่าประตูก็ไปนั่งคุยงานครับกับน้องแก้วนะครับนะเพราะว่างานชักพระเนี้ยงานชักพระปีนี้จัดเยอะนะครับจัดเยอะเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายนะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็จะรับผิดชอบในเรื่องโค้งเรือพนมพระทางน้ำนะครับเรือพนมพระทางน้ำถึงก็จะมีการส่งเสริมเรือพนมพระทางน้ำนะครับปีนี้ก็มี5ลำนะครับ5ลำทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเดี๋ยวท่านจะมาออกรายการเราทีนี้มาให้รายละเอียดนะครับแล้วก็มีแสงสีเสียงของเรือพนมพระทางน้ำอู่จัดยิ่งใหญ่นะครับนะแล้วก็คอยเลขกันสักต่อเช้าเลยนะต่อเช้าคอยมาเลขกันนายกแปะกันครับก็กับอาทิตย์ทันพระโอเป็นจพรโตนะครับแล้วก็ครูอ้นนะครับพุ่มครับหมดแต่เดียวเราก็ช่วงนี้นะครับก็ฟักย่ำกันนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครนะครับนะนักศึกษานะครับนะครับของกศร.อำเภอเมืองแล้วก็ทุกอำเภอนะครับพุ่มนะครับผมอันนี้ก็ฝากย้ำไปตรงนี้นะครับในเดือนตุลาคมนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับผมช่วงนี้อาถานผู้ควังนะครับถ้าจะมีคำถามอะไรต่ออะไรเข้ามานะครับนะเปิดใช้นะครับให้โทรเข้ามาถามได้นะครับนะให้โทรเข้ามาถามได้นะครับนะว่าท่านมีลูกหลานหรือว่ามีใครที่สนใจอีมาสมัครเรียนนะครับนะที่07-74045นะครับเมื่อเดียวท่านพ่อเป็นจพนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของลักสุดไหมที่ยาชายในปีการศึกษาหน้าพันเพื่อครับอยากให้ท่านพ่อเหล่าให้กวางสักนิดนะครับ
1: ค่ะก็ซืบเนืองจากลักสุดเดิมนะคะลักสุดเราเรียกว่าลักสุดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะซึ่งลักสุดเนี่ยเราได้ใช้มาตั้งแต่ปี5ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2553นะคะก็จะมาสิ้นสุดก็คือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569นะคะแล้วก็ซืบเหนืองจากสำนักงานส่งเสริมนะคะก็ได้ยกฐานะตัวเองเป็นกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้นะคะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มตอนนี้ทางกลุ่มก็ได้เปลี่ยนหลักสูตรนะคะก็คือเป็นหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพุทธศักราช2567นะคะซึ่งหลักสูตรเนี้ยก็คือได้มีนำรงในจังหวัดต่างๆนะคะ34จังหวัดนะคะนำรงการใช้หลักสูตรนี้แต่ว่าในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะเราจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2570นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ถ้าจบก็คือภาคเรียนนี้ก็จบไปแต่ถ้าผู้เรียนคุณไหนแต่ยังไม่จบหลักสูตรก็จะต้องท่ายโอนไปหลักสูตรใหม่นะคะซึ่งเราจะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2570แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบหรือว่ากระทบกับผู้เรียนแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่ากลุ่มเราเนี้ยเปลี่ยนหลักสูตรนะคะเปลี่ยนหลักสูตรพอหลักสูตรเดิมนี้ใช้มานานแล้วนะคะก็ปรับปรุงให้ ถือว่ามีประสิทธิภาพอีก

0: ขึ้นนะคะค่ะ
1: พ
0: อส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวเชิญนงอนันต์เพิ่มเติมค่ะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้กลัวนะครับได้เร่งนะครับมีท่านผู้ชมทาง TikTok นะครับนะชื่อทัศนีหรือน้องอุนะครับบอกว่าข้อเบอร์โทรครูอ้นโทรไปที่สำนักงานนะครับเบอร์ได้เลยนะครับครูอ้นครับ
2: เบอร์
1: สำนักงานแต่เดียว
2: เบอร์สำนักงานนะคะ
1: 077-288-297
2: ค่ะ
1: น่าก็ให้น้องทัศนีหรือน้องอุนะครับโทรไปที่ครูอ้นได้ที่เบอร์นี้นะถ้าจ
2: ะ
1: บอกเบอร์ที่โอนเดียวครูอ้นรับกันมุกชนอยู่นะครับผมเมื่อกี้ที่ท่านพ่อโยนมาให้ครูอ้นนะครับเรื่องเนี้ย
2: ค่ะค่ะก็ยังที่ท่านพ่อได้บอกไปนะคะว
1: ่
2: าลักสูตรมันก็คลายกันนะคะแต่ว่าเป็นลักสูตรเราเรียกลักสูตร67นะคะลักสูตรนี้ก็จะเป็นลักสูตรทานสมรรถนะนะคะเขาเรียกก็จะการเรียนรู้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มช่องทางนะคะยังเป็นรูปธรรมนะคะก็คือ1การจัดการเรียนรู้เนี่ยผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ตนเองได้เรียนด้วยวิธีพบกลุ่มนะคะ
1: หรือ
2: ว่าเรียนทางใกล้ออนไลน์แล้วก็มีรูปแบบของการเรียนโครงงานแล้วก็รูปแบบอื่นๆตามบริบทของพื้นที่นะคะส่วนเป้าหมายของหลักสูตรก็คือพัฒนาสมรรถนะทั้ง4ด้านของผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดเป็นสื่อสารเป็นจัดการตนเองแล้วก็ความเป็นพลเมืองนะคะค่ะองค์ประกอบหลักๆของวิชาจากเดิมนี่เราจะเรียนกันเยอะหลักสูตร51เนี่ยนะคะเยอะองค์ประกอบหลักๆของหลักสูตร67นี่ก็จะเป็นสาระการเรียนรู้ไทยอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของดิจิตอลมีเริ่มเข้ามาเป็นวิชาหลักนะคะแล
1: ้
2: วก็ในเรื่องของอาชีพนะคะส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแล้วก็ในเรื่องของรายวิชาสุขภาวะแล้วก็ศิลปะนะคะแล้วก็ในหมวดสาระของสังคมเราจะเรียนกันทั้งหมด8หมวดสาระนี่ค่ะ
1: ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้แตกต่างไปจาก
1: แต่กระบวนการการเรียนรู้และปัญญาจะปรับเปลี่ยนในมอส้มหรือพัฒนาขึ้น
2: ก็จะใช้ในเรื่องของดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เด็กหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเราลักสูตรนี้จะรองรับการสะสมหน่วยกิตนะคะเป็นเครดิตแบงค์นะคะด้วยนะคะอย่างเช่นว่าผู้เรียนหรือประชาชนทั่วไปอย่างบาตู้เนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุมีคุณอาวุธมีประกาศเนี่ยสามารถเอามายืนเทียบเป็นสะสมหน่วยกิตกับทางกศน.หรือสกร.ได้นะคะ
1: ครับจนว่าจะจบเต็มลักสูตรมีระยะเวลาได้ไหมครับว่าจะให้จบลักสูตรนี่ต้องใช้ระยะเวลานานในการสะสมเลยป่ะเนี่ยไม่เกินกี่ปีหรือเป็นเพื่อ
2: สะสมหน่วยกิจนี้สะสมได้ตลอดค่ะรับแต่ว่าเวลาจะเอาไปเทียบเนี่ยคือเราจะรูปแบบก็คือเอามาฝากสะสมหน่วยกิจฝากไว้ที่สถานศึกษาได้ตลอดแต่เวลาจะทอนเอาไปใช้อย่างเช่นว่าจะไปเรียนสายอาชีพสมมุติเราเอามาฝากไว้แล้วเนี่ยต้องเอาหน่วยกิจทั้งหมดที่เรียนฝากไว้มาทอนแล้วก็ไปเทียบเข้าอาชีวะสมมุติอยากจะไปเรียนอาชีวะเราเรียนช่างยนต์เรามีความรู้เรื่องช่างยนต์มาเนี่ยเอามาฝากไว้ก่อนฝากพอว่าอยากจะเข้าอาชีวะนี่มันจะลิงก์กันหมดนะคะสถานศึกษาทั้งสายสามัญแล้วก็สายอาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้หมดนะคะ
1: ครับก็มีคุณมิ่งมิ่งนะครับแกถามว่ารับสมัครทัวร์ประเทศไหมไม่รู้แกฟังทาง TikTok นะครับก็ติดตามอยู่ทาง TikTok
2: รับสมัครตัวประเทศค่ะกลายที่ไหนไปสมัครที่ใดที่นั่นเลยนะคะ
1: ครับผมครับนี่ก็เป็นคำถามเข้ามานะครับบาตูก็มาถามหายอีกทีนึงนะครับผมถึงหมอเรดิโอนะครับท่านพ่อพูดถึงเรื่องของนักเรียนที่ว่าเรียนอยู่ในระบบกำลังสมมุติเราจะเรียนอยู่กำลังเรียนอยู่หมอ5แล้วก็ยากจะสอบเทียบ
0: ค
1: ือเลยไม่ใช่สอบเขาเรียกว่า
0: สอบเทียบวัดระดับความรู้
1: สอบเทียบวัดระดับความรู
0: ้
1: นะครับถึงตรงนี้นะครับมันผันพื้นยากจะให้คุณครูท่านพ่อเป็นเจ้าพ่อได้ลาวกว่างแล้วนี่ความ เด็กจะมาทำจะสอบเทียบนี่ได้เหมือนกับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการสอบเทียบหมอปลายใช่ไหมครับเมื่อก่อนเขาจะ

0: คือเด็กที่ว่าเรียนเก่งๆเนี่ยก็ไปเรียนหมอปลายอยู่ซึ่งก็ไปสอบเทียบพอได้เทียบปุ๊บก็ได้ไปเอ็นเข้ามหาลัยได้ประมาณนั้นแล้วเรียกว่าข้ามแต่ว่าจะเรียน2ปีก็อาจจะสักปีครึ่งหรือปีนึงก็จบหมอปลายได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ปปณีมายหรือเป็นเพื่อครับผม
1: เขาคล้ายๆของเดิมนะคะสมัยก่อนเขาเรียกว่าการเรียนรู้ตนเองนะคะสมัยก่อนนะคะตอนนี้ก็คือหลักสูตรเนี่ยก็คือจะนำร้องเฉพาะอำเภอเมืองนะคะ
0: ตอนนี้จะนำร้องก่อน
1: อำเภออื่นยังไม่มีนะคะถ้าว่าคนเดยู่อำเภออื่นเนี่ยก็ต้องมาสมัครที่เมืองนะคะซึ่งสอบเทียบวัดระดับความรู้เนี่ยค่ะจะรับผู้ที่มีความรู้แล้วก็อันนี้ลักสูตรนี้เราจะมีค่าใช้จ่ายนะคะนับเป็นหน่วยกิตนะคะแต่ถ้าเป็นลักสูตรเดิมเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ลักสูตรเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ว่าเขาอาจจะอยู่ในระบบโรงเรียนแต่เขามีความเขาเรียกว่าเสียวชาญในเรื่องของด้านวิชาการนะคะก็จะลงมาลู่นี้ดูก็สามารถที่จะมาสมัครได้ก็คือมีทั้งหมด8สาระนะคะ8สาระน้องก็จะลงทีละ8สาระเลยก็ได้หรือจะ2 3สาระได้ก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ให้เวลาเอามาพอใน
1: คือลงทะเบียนแล้วก็สามารถ
0: ทดสอบ
1: ออนไลน์นะคะก็จะมีสำนักงานทดสอบแต่ว่าเป็น
2: สอต่อซ่อ
1: สอต่อซ่อเป็นผู้ดำเนินการ
0: สมัครได้ทั้งแปดวิชาเลยนะแปดกลุ่มสาระได้เลย
1: กล
0: ุ่
1: มสาระแต่ว่าปฏิทินเนี้ยประมาณ2เดือนเขาก็จะแจ้งมาครั้งนึงว่าช่วงนี้รับสมัครอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนนี้ข้องสกรเมืองมีอยู่1ฐานนะคะ1ฐานซึ่งน้องเขา
0: สมัครแล้ว
1: แล้วก็รู้สึกว่าสัก 2-3 เทอมแล้วก็คือเขาลงแปดสาระเลยรบเล็กน้องก็เขาผ่านไปสี
0: ่
1: แล้วพอลงครั้งที่2ก็ผ่านอีก2ค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังเลือกอีก2นะคะค่ะก็คือสามารถสอบเสร็จก็จะต้องแต่ว่าก็ต้องมีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะเหมือนกับหลักสูตรขั้นพื้นฐานเราก็จะมีก็จะมีรายละเอียดนะคะแล้วก็
0: อันนี้จะเปิดรับสมัครเรื่องพันธุ์พืชกับมีกำหนดการพันธุ์พืชบ้างครับ
1: รบนี่รู้สึกว่าจะผ่านไปแล้ว
0: ผ่านไปแล้วแต่จะรบไม่นี่ต่อเดือน
1: รบไม่นี่ยังไม่ได้แจ้งมาค่ะ
0: ยังไม่ต้องรอแจ้งจากส่วนกลาง
1: เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตแจ้ง
0: ไปครูฟักมาทางครูออนไลน์นะครับบางตัวจะช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะครับ
1: พอลักสูตรนี่ยังไม่เผยไ
0: ล่ยังไม่
1: เ
0: ผยไล
1: ่เป็นเพิ่งดำเนินการค่ะ
0: เพราะว่า
1: ใช้นำร้องอำเภอเมืองค่ะเขาอาจจะบางฐานอาจจะว่ามีลูกล้านแต่ว่าเขาเรียนในระบบแล้วก็เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาการก็จะมารู้ทางนี้ได้มันคล้ายๆข้องลืมสมัยก่อนนะคะ
0: ครับผมก็ท่านได้อยากจะเรียกว่าข้ามเร็วๆนะอยากจะไปเร็วๆนะครับนะก็สามารถจะมาทดสอบ
1: ได้ครับ
0: สำหรับน้องหมอปลายหมอปลายมาถึงหมอปลายนะครับนะก็ใช้เวลาอย่างเรียนหมอซีนะอยากจะสอบว่าเอาอาวุธหมอ5ไปสอบไหนรอยนี่นะประเด็นก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ก็เร็วดีเหมือนกันนะครับผมก็ท่านผู้ฟังนะครับมีคำถามหรือมีอะไรยีถามเข้ามานะครับในเรื่องของการศึกษานะครับก็เราเปิดโอกาสนะครับให้โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร077นะครับ40445นะครับเบอร์โทรเนี้ยนะครับปกติจะมีคนโทรเข้ามาทุกวันแหละพอวันนี้มาถึงเรื่องของกศน.ถึงเงียบรถไม่รู้อีทำไรปกติจะมาเล่นเรื่องสภากาเฟ่กันนะเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องบ้านเมืองอะไรเรื่องอะไรแบบนี้แหละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับหรือจะเข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ค่อยเป็นเรื่องการศึกษานะครับที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมนะก็มาตูดูนะครับในส่วนของความคิดความเห็นที่ส่งเข้ามาในต่อ TikTok นะครับนะมีเพิ่มเติมผันเรื่องบางไม้ก็น่าจะเม็ดแล้วนะครับนะน่าจะเม็ดแล้วนะครับในมีนะครับในส่วนของโซเชียลนะครับที่อทมทนะครับตอนนี้ก็มีคุณสิริพงษ์นะครับนะแต่ว่าแกส่งตุ๊กตาอะไรมาให้ไม่รู้แล้วนะครับนะแล้วก็มีคุณมอลลี่นะครับมอลลี่นี่กดไลค์มาให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะมีดาราทิพย์ นี่นะไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่า
2: อันนี้ที่เห็นในที่ส่งมาทางเฟซบุ๊กนี่น่าจะเป็นครูตำบลนะคะ
0: คุณครูที่ติดตามอยู่นะครับนะ
2: ครูตำบลนะคะที่มาส่ง

0: ดอกไม้ล่าสุดในครูฟ้าธนาพรนะคะในครูจะอยู่ประจำอยู่ที่คลองชนะ
1: คลองชนะอยู่ในบางนะ
0: เราจะมีครูประจำอยู่ทุกตำบลนะคะ
1: คุณครูนี่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็น
0: พนักงานราชการนะคะที่อยู่ตามตำบลค่ะเป็นพนักงานราชการเป็นครูผู้สอนโดยตรงเลย
1: ซึ่งถ้ามีคนสนใจอยากจะเป็นครูสอนของสกรนี้เป็นพนักงานราชการนี่จะมีการดับสมัครกันเพิ่มเติมได้มั้งไหมครับอันนี้จะมีกันเป็นมีไหม
2: มี
1: นะ
2: ในส่วนของการดับสมัครนะคะก็คือจะเป็นบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์นะคะซึ่งก็จะมีสมมุติว่าช่วงสิ้นปีมีการเกษียณได้เป็นเนี่ยค่ะตำแหน่งว่างเนี่ยค่ะตำแหน่งว่างถ้าติดขึ้นบัญชีหมดแล้วทางจังหวัดก็จะประกาศค่ะประกาศรับสมัครซึ่งก็จะประกาศทุกช่องทางนะคะอันนี้ก็คือประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
1: นะคะแต่ใครจะเป็นครูนะของกสร
2: ก็จะขึ้นเฟซของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ไล่ช่องทางแต่ว่าก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะแล้วแต่เพราะว่าบางทีสอบวายก็ผู้สมัครเยอะนะคะก็จะขึ้นผ่านเกณฑ์ก็ขึ้นบัญชีวาย
1: ค่
2: ะก็จะประมาณนั้น
1: ก็ทำเพื่อว่าใครสนใจ
2: ถ้าสนใจก็ติดตามติดตามเฟซของสกรเมืองหรือว่าสกรจังหวัดก็ได้ค่ะ
1: ผมซึ่งทีนี้เรามาดูเรื่องของคุณภาพของนักศึกษาที่จบไปมั้งครับคุณเรื่องครูอ้นมันเพิ่มมามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนี่ครูลูกศิษย์ได้ไปเรียนต่อที่ไหนบางทุกคนเห็นไปเรียนราชภัฏกันมากเหมือนกันนะครับหรือไปต่อทางเทคอยู่อะไรเทคนิคแล้วแต่ชอบนะครับ
0: ค่ะค่ะซิดเก้าของตั้งแต่กศนมานะคะจนถึงเป็นสกรนี่ก็ได้ดิบได้ดีหลายคนเป็นผู้นำท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นผู้ใหญ่กำนันในอำเภอก็มีนะคะที่ผ่านมาผู้แทนสจนะคะก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาตั้งแต่ลักสูตรของกศนนี่ก็จบไปเป็นผู้นำนะคะส่วนตำรวจทหารนี่มีทุกภาคเรียนนะคะอย่างที่บอกนะคะเรามีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้องๆของอธิวัตรนะคะที่เป็นช่วงการเรียนเนี่ยก็ติดดาวในร้อยนะคะมาเรียนลักสูตรควบคู่กันไปนะคะแล้วก็เด็กที่มาเรียนกับเรานี่ก็สอบนายสิบนายร้อยตำรวจนะคะเยอะแยะมากมายเป็นช่องทางนึงนะคะที่จะฝากให้กับน้องๆ คือตอนนี้แต่ยังไม่ทำไรเอาความรู้ไว้ก่อนนะคะน้องๆทั้งหลายนะคะอย่างน้อยนี่มันติดตัวเรานะคะอย่างมีถึงว่าไม่รู้ที่เรียนไปทำไรเนี่ยมาถึงเวลาเนี่ยมันเอาเลยไม่ได้มันต้องมาสมัครมาเรียนใช่พอถ้าว่างๆก็มาสมัครเรียนไว้ก่อนไม่เสียหายนะคะการหาความรู้ใส่ตัวนะคะพอรูปแบบของสกรนี่ไม่ได้บางคนโน้ยไม่ได้ยากหนังเรียนต้องไปหนังเรียนในชั้นในห้องต้องมาเช็คชื่อกศน.ไม่ได้เรียนแบบนั้นนะคะเราเรียนแบบกึ่งทางใกล้นะคะกึ่งอย่างที่บอกเรามีช่องทางถ้าทำงานอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเรียนเพิ่มๆออนไลน์ได้นะคะมีตอนนี้มีลูกศิษย์ที่เป็นนักกีฬาสนุกเกอร์เป็นนักกีฬาทีมชาติ
1: อัน
0: เนี้ยก็จะมาเรียนในระบบของออนไลน์นะคะเช็คชื่อออนไลน์เรามีนักกีฬาลักกีฬาทีมชาติอะไรเงี้ยเยาวชนนะคะ
1: สนุกเกอร์นี่จากตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมครับ
0: ยังเรียนค่ะ
1: ยังเรียนค่ะ
0: น้องเขาเพิ่งมาสมัครเป็นนักกีฬาเยาวชนของสุราษฎร์ธานีนะคะแต่น้องเขาก็เดินสายยู่ที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยมาไทยบ้างคือเดินสายแข่งขัน
1: อยู่ตลอดคือต้องไปแข่งขันอยู่ตลอด
0: ใช่ซึ่งการเรียนน้องเขาก็เราก็จะมีโปรแกรมออนไลน์อย่างที่บอกว่าทางคลองเมืองนี่มีครูอนัตชัยเนี่ยเป็นคนคิดคนโปรแกรมนี่ซึ่งชายเกือบจะเอาไปต่อยอดได้เกือบทางประเทศนะคะในระบบออนไลน์โดยครูอนัตชัยเนี่ยซึ่งท่านเป็นนักเทคโนเดิมนะคะจบเทคโนโดยตรงมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีจิตอาสาในการทำโปรแกรมขึ้นมานะคะช่วยเลือกผู้เรียนเป็นหลักนะคะท
1: ี
0: เพราะว่ากศน.ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะไม่คือกลุ่มเป้าหมายของเรานึงคือพลาดคาดแล้วก็ด้อยโอกาสอย่างเงี้ยเข้าไม่ถึงโอกาสอย่างเงี้ยก็ใช้มือถือเครื่องเดียวถึงมีกันทุกคนไม่ต้องลงโปรแกรมไล่แต่ไลน์แต่เราเล่นกันเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะท่านก็พัฒนาขึ้น

0: าเพื่อให้สะดวกเรียนได้ทุกทีทุกเวลาก็ผู้เรียนลั่งเลิกงานก็มาเรียนได้นะคะทางระบบออนไลน์ค่ะ
1: ครับผมก็มากันถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็ต้องได้ตันพ่อโอเป็นจพรมีระยีเพิ่มเติมครับเชิญครับพ่อครับ
2: ค่ะก็ในส่วนของโซขอรระดับอำเภอเมืองนะคะค่ะข้อย้ำเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รับสมัครอีกครั้งนึงนะคะก
1: ็
2: คือถ้าเป็นในส่วนของโซกโรระดับอำเภอนะคะ
1: คร
2: เราก็รับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะ
1: ค
2: ก็สามารถที่จะวอกอินไปได้ที่โซกโรอำเภอเมืองแต่ถ้าว่าเป็นโซกโรระดับตำบลนะคะก็จะมีน้องๆไปประจำอยู่ที่ตำบลต
1: ั
2: ้งแต่วันที่22ถึงวันที่30นะคะก็ถ้าหลังจากนี้นะคะถ้ามีการขยายระยะเวลาก็จะทำประกาศแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับผมก็วันนี้นะครับทางรายการนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับนะท่านพ่อบิณฑพลสมุทรเศรษฐ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็คุณครูอ่อนนงไม่ซ่อนนะครับครูชำนาญการพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับทางสองฐานนะครับที่ฐานได้สละเวลานะครับให้ทางรายการได้นำเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะได้เข้ามาได้รับรู้รับทราบกันนะครับนะก็ต้องกราบขอบคุณทางสองฐานกันนะครับผมนะวันนี้เวลาของรายการเราก็คงจะเท่านี้แหละนะครับลงกลับขอบคุณไปยังสู้กับคุณครูครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณค่ะขอบคุณบาตู้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับผม

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลโดยประเทศไทยมีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินโดยมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้เวลา 12:30 นถึง 13:30 นภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ทั้งนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์ดำเนินมาตรการรับมือภัยทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการบัญชีม้าการยกระดับความปลอดภัยการบริการโมบายแบงกิ้งและการกำหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการสร้างระบบทางการเงินที่ปลอดภัยม้าทรงหญิงวัย23ปีเลือดไหลไม่หยุดหลังใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกิดเหตุผู้ประกอบอาชีพเป็นร่างทรงหญิงอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระพุ้งแก้มหลังใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงระหว่างขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามออกเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังส่งผลให้มีเลือดไหลไม่หยุดจนเปื้อนเสื้อผ้าและผ้ากันเปื้อนอีกทั้งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียพี่เลี้ยงร่างทรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้มีร่างทรงที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างเข้าร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตและมีเข้หรือไต่เปี๊ยะร่วมประมาณ15ตัวรัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาบึกตายน้ำเสียฉะเชิงเทราพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวองค์กรบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำนันตำบลศาลาแดงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในอำเภอบางคล้าซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบค่า pH ไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำท่วมไหลปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บททศี

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

วิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ปีจากเงินติดล
1: ้อเอิ่นน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning Play hit feel dee ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day

Good day morning by DJ Simon. Good day morning. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงเช้าแบบนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงดีๆแบบนี้นะคะในเวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ค่ะด้วยรายการ Good day morning ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยช่วงเช้าแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะทานข้าวเช้ากันแล้วหรือยังหรือว่ากำลังกินกาแฟอยู่ในตอนเช้าๆแบบนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะที่กำลังรับฟัง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่กันที่ไหนบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างพื้นที่นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถทักทายพูดคุยและแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ค่ะผ่านทางเบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะ 077-405-445 ค่ะ

0: ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฮัลโหลอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ได้ไหมเขาไม่ว่าง

0: ่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: คุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะมาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะกับตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับผิวกายกับเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะมาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาที่จะให้ผิวนั้นได้เปล่งประกายกันแล้วนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีผิวกายที่มีออร่ามีความสวยมีความสว่างกระจ่างใสค่ะฉะนั้นอยากจะถามนิดนึงว่าสาวๆคนไหนนะคะเวลาที่แบบว่าเราไปซื้อเสื้อผ้านะคะไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วก็มีแบบว่าแอบโชว์ผิวนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆเปิดหน้าเปิดไหล่เว้าตรงนั้นเว้าตรงนี้แล้วปรากฏว่าพอเรามาลองใส่ดูเราก็จะไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเปิดไหล่ปุ๊บโอ้ยตรงไหล่ก็ดำนะคะพอเปิดโชว์หน้าท้องนิดๆเห็นรายๆใส่เสื้อผ้าลูกไม้โอ้ผิวก็ไม่สวยจะขาดความมั่นใจท้ายที่สุดแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าตัวเก่งของคุณเอาไว้ในตู้ผ้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะไม่มีความมั่นใจนะผิวเราไม่สวยเราจะใส่ยังไงล่ะพอใส่เดินออกไปโอ้คนนั้นก็บ้วยปากแบบส่งซิกให้เพื่อนดูกันว่าโอ้ยดูสาวนั้นสิดูคนนั้นสิแต่งตัวแบบนะคะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความมั่นใจแน่นอนค่ะฉะนั้นน้องอ๋อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะให้คุณได้มีผิวที่มีความมั่นใจเรามาปลดล็อกกันกับผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดกันค่ะด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรานะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันแล้วเพราะว่ามีภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางทีวีออกไปนะคะเยอะแยะมากมายแล้วหลายๆท่านก็ซื้อมาใช้ได้ผลแน่นอนเห็นผลแบบไม่ต้องรอนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทาตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณรับรองค่ะว่าบูสต์ผิวได้อย่างมั่นใจผิวออร่าฉ่ำๆแน่นอนเตรียมชุดเก่งของคุณออกมาแล้วก็ไปสาดแสงให้วาบวิวกันได้เลยค่ะให้โลกได้ตะลึงกันกับผิวออร่าฉ่ำๆของคุณกันนะคะกับเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน

ให้สะกดมันตราให้หลักกูล่องกูเอาแต่ทำเธอห้าที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสพคาถาให้รักเข็งแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกูให้หลักกูล่องกู

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะเชื่อแน่นะคะว่าถ้าคุณมีผิวสวยคุณก็กล้าจะโชว์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองโอยก็ไม่อยากจะโชว์อยากจะแอบผิวเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นนะคะฉะนั้นเรามาเจาะลึกกันกับสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรกันเลยค่ะ

ับโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้วัตเทอร์ลิ่งโลชั่นที่บอกต่อๆกันมานะคะเรียกว่าบอกปากต่อปากกันเลยล่ะทุกบ้านต้องมีค่ะบ้านไหนยังไม่มียกมือขึ้นเลยนะคะต้องรีบไปซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะตกเทรนเอาเปล่าๆนะคะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีค่ะต้องยกให้โลชั่นเพสัตของเราเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะมาปรับผิวของคุณให้ดูสว่างกระจ่างใสใครที่ผิวหมองผิวไม่สดใสไม่เปล่งประกายไม่มีออร่าต่อแต่นี้ไปบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณใช้โลชั่นเพสัตของเราแล้วนะคะคุณจะมีผิวที่มีออร่านะคะแล้วถ้าถามว่าสูตรไหนดีน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะมีให้เลือกกันถึง4 สี 4 สูตรด้วยกันค่ะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอาบูตินจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสูตรปกป้องผิว24 ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่ของเราจะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจำชื่อนี้กันไว้เลยจะช่วยเร่งผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบคูณ2เลยค่ะต้องไปลองเองนะคะถ้าฟังน้องอ๋อยแล้วอาจจะจะจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นบลาๆๆไม่ต้องกังวลค่ะคุณซื้อมาใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะถูกอกถูกใจนะคะแล้วแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปเลย4 สี 4 สูตรรับรองค่ะว่าติดใจแน่นอนแล้วราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะคะรีบไปซื้อมาใช้กันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: หวยออกไรวะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและผู้ชมเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: ผิวสวยต้องโชว์อย่างที่บอกนะคะใครมีผิวสวยโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองนะคะน้องอ๋อยต้องบอกว่าอย่าไปโชว์เลยอายเขาจริงๆค่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีความมั่นใจอยากจะโชว์อยากจะอวดผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้รีบเลยค่ะไปซื้อโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกายของคุณกันนะคะให้คุณได้มีผิวสวยใสมีความมั่นใจเกินร้อยมีดีก็ต้องโชว์นะคะฉะนั้นมาอัพผิวสวยกันต่อกับโลชั่นเพสัตของเรากันได้นอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วบรรดาจุดด่างดำต่างๆค่ะสีผิวของเราที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะทำให้ผิวนั้นยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเนื้อโลชั่นบางเบาซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วทาได้บ่อยได้เท่าที่ต้องการกันเลยนะคะทาได้วันละ3เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนโน่นนี่นั่นแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยค่ะนะคะยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าผิวของเราจะไม่แห้งจะไม่หยาบกร้านทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเมื่อผิวของเราพร้อมออร่าก็มาเต็มๆค่ะแล้วจะมีความมั่นใจเกินร้อยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆของคุณกันแล้วออกไปโชว์ไปสาดแสงกันกับผิวสวยๆฉ่ำๆกันได้ออร่ามาเต็มๆกับโลชั่นเพสัตที่มีคุณภาพอย่างเรานะคะ4สี4สูตรย้ำกันไว้เลยค่ะไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: อย่าลืมนะคะใครอยากจะมีผิวสวยนะคะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นกันเลยค่ะบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างด้วยเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสุดใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ให้คุณได้มีผิวสวยผิวออร่าฉ่ำๆเลยนะคะสีสีสี่สูตรค่ะนั่นก็คือสีชมพูคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอัลบูตินสีฟ้าปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สูตรใหม่ของเราก็คือ Red Love Apple ค่ะสีชมพูเข้มเลยทีเดียวนะคะฉะนั้น4สี4สูตรนี้ชอบสีไหนแบบไหนก็มีหลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวละนะคะติดอกติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะมีผิวที่มีออร่าฉ่ำๆมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันเลยนะคะต่อแต่นี้ไปบำรุงผิวพรรณของคุณกันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นได้เลยค่ะแล้วคุณพร้อมจะอวดผิวสวยๆให้กับใครๆได้เห็นว่าจะไม่มีใครมาซุบซิบนินทาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณมีผิวที่ออร่าฉ่ำๆมีแต่จะบอกว่าโอ้ยดูคนนั้นสินะคะเดินเด่นสง่ามาแต่ไกลเพราะว่าผิวออร่าแน่นอนค่ะฉะนั้นอยากจะมีผิวสวยผิวออร่าแบบนี้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะอย่างที่บอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยอัพผิวให้สว่างกระจ่างใสแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมเลยค่ะเป็นตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอัลบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นแอปเปิลจากเกาหลีนะคะ Red Love Apple สูตรนี้นะคะสูตรสีชมพูเข้มนี้นะคะจะเรียกว่าดีหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะมีผิวแบบออร่าแบบเร็วนะคะฉ่ำๆเร่งผิวของคุณให้บูสต์ได้สว่างกระจ่างใสขึ้นก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้น4สี4สูตรของเราออร่าพุ่งกันทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้กันแล้วใช้วันนึงกี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่ค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นผิวของเราแห้งผิวของเราดูหยาบกร้านนะคะใช้ไปเถอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะผิวของคุณจะเรียบสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณของคุณกันได้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายค่ะวันนี้เวลาหมดจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณตันหยงสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้นำและคณะผู้แทนทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank ด้วยรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีวาระกว่า40รายการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยในช่วงเช้าผู้นำและคณะผู้แทนระดับนานาชาติทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการประชุมวันนี้ได้นำแนวคิด Green Meeting มาใช้จึงได้เห็นภาพผู้แทนรวมถึงสื่อมวลชนระดับนานาชาติหลายคนนั่งรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมจากที่พักมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนถือกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ได้รับเป็นของที่ระลึกของงานเนื่องจากน้ำหนักเบาจุของได้เยอะและพกพาสะดวกขณะที่ไฮไลท์การประชุม IMF World Bank วันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกการเปิดตัว Bangkok Blueprintsวันที่3ของการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ของวันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกและการเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยบูธของ IMF และธนาคารโลกนับเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญโชว์การทำงานธนาคารโลกโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IDA เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกมีบทบาทหลักคือการให้กู้ดอกเบี้ย 0% และให้เงินทุนเปล่าแก่ประเทศยากจนที่สุดในโลกเพื่อลดความยากจนและสร้างความเท่าเทียมโดยเน้นด้านสาธารณสุขการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีรายได้ขยับตัวสูงขึ้นพ้นเกณฑ์การรับความช่วยเหลือจาก IDA แล้วแต่ไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้

0: ริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ IDA เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศยากจนกว่าทั่วโลกในการประชุมช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานโลกฉบับใหม่ที่ไทยร่วมมือกับธนาคารโลกและ IMF ยกระดับความปลอดภัยระบบการเงินดิจิทัลสกัดภัยไซเบอร์และบัญชีม้าข้ามชาติโดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของไทยเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรุดตรวจโกดังในพื้นที่นิคมพัฒนาหลังได้รับร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมจากกรณีมีการร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบล นิคมพัฒนาอำเภอพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารโกดังในพื้นที่บริษัทระยองอินดัสทรีสจำกัดซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ทำพื้นที่เป็นอาคารให้เช่าโดยในพื้นที่มีอาคารทั้งหมด15อาคารภายในพื้นที่รวม90ไร่คณะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้จำนวน5อาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากอาคารปิดแต่ละอาคารยังไม่ทราบผู้เช่าทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคำสั่งให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่สอจระยองได้อายัดเครื่องจักรเศษวัสดุไว้ทั้งหมดและได้นำตัวอย่างเศษวัสดุจำนวน14ตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนการดำเนินคดีอาคารทั้ง5หลังเป็นการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12พ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535และวัตถุมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เป็นต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ตนน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติจะลงตัว
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารฤดีพร

0: โอเคกดกระดิ่งนะคะส่งสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีเช้าวันอังคาร14เอ้ยอังคารแล้วเนี่ยวันพุธวันพุธ14ตุลาคม2569ค่ะคือเวลาไปไวมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ยังวันอังคารวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเป็นไงกันบ้างคะเช้าวันนี้ทุกคนโอเคนะทุกคนยิ้มก่อนตื่นขึ้นมาทำภารกิจนู่นนี่นั่นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คงทำงานกันแล้วอาจจะเปิดร้านขายของกันแล้วกำลังขับรถนะคะหาลูกค้าขับรถส่งของกันอยู่เนาะทำภารกิจอันใดก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะราบรื่นมีชีวิตชีวาเจอแต่ผู้คนน่ารักนะคะเจอแต่คนยิ้มเก่งๆเจอแต่มิตรภาพดีๆตลอดทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้านี้มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะคะได้อัญเชิญ องค์เทพยดานะคะอากงอาม่ามาประทับทรงค่ะแล้วก็ออกมาให้พรนะคะลูกๆหลานๆในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจในบริเวณเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อคืนนี้ไหนใครไปดูมังกรมาบ้างนะคะโชว์มังกรจากนครสวรรค์ค่ะมีการเชิดสิงโตมีมังกรนะคะสวยงามมากๆเลยกระเพราเองอ่ะไม่ได้ไปชมหรอกแต่ก็คือติดตามข่าวสารอยู่แล้วก็มาดูจากคลิปที่สื่อต่างๆเอามาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากนะคะเป็นการโชว์มังกรเมื่อคืนนี้ตอน 2 ทุ่มที่มูลนิธิใหญ่ข้างเทศบาลนะคะแล้วพอรุ่งเช้าวันนี้ตอนช่วงประมาณ8โมงกว่าก็มีขบวนแห่อย่างคึกคักเลยค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมา
1: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีนะคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็ยังคงฟังผ่านทางคลื่น FM 102.0 MHz ค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะฟังอยู่ทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดได้เลยค่ะไว้บนสมาร์ทโฟนไว้บนมือถือนะคะดาวน์โหลดได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ค่ะค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า M-Cord Connect นะคะ M-C-O-T-C-O-N-N-E-C-T นะคะแค่นี้เองแล้วก็ติดตั้งไว้บนมือถือได้เลยสามารถฟังเพลงได้ทุกคลื่นของอสมท.ติดตามข่าวสารบันเทิงวาไรตี้นะคะทุกอย่างได้หมดในแอปพลิเคชันเดียวทำได้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็จะมีเราเป็นเพื่อนรับรองว่าไม่ตกเทรนแน่นอนติดตามข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาผ่านทางแอปฟ้าของอสมท.สุราษฎร์ธานีนะคะเช้านี้ด้วยสวัสดีจ้าสุดที่จะเจ้าไขว้คว้าจากบ้านนาสารนะคะขอเป็นเพลงเธอไหวฉันก็ไหวเพลงใหม่ของเล็กรัชเมศกับก้านตองใช่ไหมเพลงนี้พี่กระเพราฟังผ่านตาอยู่ได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีจ้าจากท่าศาลานครศรีพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะซื้อโทรศัพท์ใหม่มาแล้วเข้ามาแล้ววันนี้อยากฟังสุขภาพรักพิเศษให้กับพี่ดีเจไกรสอนเหมือนเดิมใช่ม่านอยากฟังคำตอบของนายสะอาดโอเคสวัสดีพี่สมยศนะจ้าสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทางต่อด้วยเอากับต่อกับเขายังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลย พูดไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้กดขึ้นไลฟ์ เริ่มเบลองั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงกันก็พอแวะไปอัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันสักครู่เดียวนะคะพูดกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้ราคาทองจะไปทิศทางไหนบ้าง

มันจะยังค่ะเช้าวันนี้แป๊บนึงนะขอตัดไปที่หน้าแอปฟ้าแป๊บนึง TikTok TikTok ดูเหมือนจะยังเช้านี้อืมยังจ้าราคาทองยังไม่มาจ้าโอเคเดี๋ยวราคาทองมาแล้วจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะงั้นก็ฝากไว้นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่ลงทุนทองคำในรูปแบบของออนไลน์อยู่นะคะเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนแน่นอนนักลงทุนรายใหม่นะคะที่มีความสนใจแต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่ต้องกังวลค่ะทุกการลงทุนนะคะเขาบอกว่ามีความเสี่ยงแต่ถ้าเราบริหารดีนะคะถ้าเรามีคนคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ลงทุนอย่างระมัดระวังมันก็จะสามารถสร้างกำไรให้กับเราได้ง่ายๆสบายๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่ลงทุนอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักลงทุนทางออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าราคาทองขึ้นลงกี่ครั้งกี่ครั้งต่อวันเนี่ยเราก็จะได้เห็นก่อนใครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถช้อนซื้อเทขายทำกำไรได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาร้านทองค่ะนะคะเช้าๆเนี่ยติดภารกิจยุ่งเหยิงอยู่อุ๊ยตายแล้วราคาทองลงฮวบสามารถช้อนซื้อที่บ้านที่ทำงานที่ไหนก็ได้บนรถยังได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ลงทุนในออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องวิ่งมาร้านทองนะคะบางทีจากที่บ้านจากที่ทำงานก่อนจะมาถึงร้านทองเอ้าราคาปรับอีกแล้วเนี่ยข้อเสียมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนออนไลน์ทุกวันนี้คนจึงหันมาสนใจเยอะไม่แปลกเลยนะคะเพราะทุกคนชอบอะไรที่มันแบบว่าสะดวกนะคะในชั่วโมงเร่งรีบนะคะในชั่วโมงที่เราต้องทำเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ทำงานก็นั่งไถดูได้ตลอดเลยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาริโกเบเลนจำกัดค่ะตอนนี้เราเปิดอบรมออนไลน์ให้กับลูกค้าที่สนใจฟรีด้วยนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกช่วงเวลาอบรมได้ด้วยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่0772069000เดี๋ยวจะไปที่ศูนย์ก็ได้นะหัวมุมตลาดสันเจ้าค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แวะกันไปได้เลยมีหนึ่งเพลงอ่ะเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังมาแรงมากเปิดไปแพลตฟอร์มไหนก็จะได้ยินแต่เพลงนี้อ่ะ

0: Global Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: พี่ยุติภารกิจไม่สะดวกเข้าสายนะคะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวก็ขอดูสักครู่หนึ่งนะคะว่าราคาทองอัปเดตมาให้แล้วหรือยังนะจ๊ะดูเหมือน

เดี๋ยวแป๊บนึงนะกระเพราขอเปิดไฟล์ใหม่ดีกว่าเพราะว่าเสียงมันเบามากเลยอ่ะเพลงนี้ชื่อว่ายิ้มอันตรายนะคะฟังแล้วมันก็แบบมันเตะหูอ่ะมันน่ารักดีอ่ะเออจังหวะมันน่ารักมากเพลงเนี้ยยิ้มอันตรายกระเพราเอามาเล่นแผ่นเสียง2ครั้งแล้วนะต้นฉบับครั้งนึงแล้วก็โคเวอร์เสียงผู้หญิงครั้งนึงชอบไงมันน่ารักดีอ่ะจังหวะแล้วคนก็เอามาเล่นแผ่นเสียงเยอะมากตอนนี้ทักทายทุกคนเลยนะคะในต่อด้วยสวัสดีสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกคนเลยจ้าอ้าวไม่ขึ้นเหรอทำไมอ่ะนะทำไมอ่ะอืมแป๊บนึงซะทำไมอ่ะยิ้มมันอันตรายเหรออ้าวไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงโทรศัพท์เดี๋ยวเพิ่งโทรเข้ามายังไม่ว่างรับจ้าเดี๋ยวดีเจหาเพลงก่อนยังไม่ว่างรับเดี๋ยวเพิ่งแก้โทรมาตอนนี้นะคะแป๊บนึงจ้ะอุ๊ยยิ้มอันตรายโอเค

0: AI ค่ะเพลงแบบ AI แต่ก็น่ารักมากนะคะเพลงนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายนะคะจัดไป1เพลงสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอทักทายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ค่อยไปพักเบรกกันพี่วาสนานะคะทักทายกันไปดูพญานาคที่นครพนมหรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะพี่บุญบั้งไฟเหรอคะไม่ได้ไปจ้านายช่างรักเดียวสวัสดีครับสวัสดีพี่หมึกดำพี่จรินมณีรัตน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าเริ่มซื้อกี่บาทถึงจะลงทุนได้ได้หมดเลยได้หมด1บาท2บาทได้หมดเลยได้หมดค่ะได้หมดไม่ได้กำหนดนะคะถ้าแบบขายปาล์มได้ก็5บาทไปเลยพี่สวัสดีน้องภูมินะคะสวัสดีทุกคนด้วยทางต่อๆด้วยเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวค่ะในช่วงนี
1: ้ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำ

0: เหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

กลับมาเจอกันต่อช่วงที่2นะคะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้หาคำคมสำหรับคนทำงานมาเติมไฟให้กับทุกคนสู้ชีวิตกันสักหน่อยเพื่อรู้สึกว่าไฟมอดมอดไฟมอดมอดเราก็ต้องเติมเชื้อไฟนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าไฟมอดเนี่ยต้องเติมเชื้อไฟเผื่อบางทีมันแบบเจอลมแรงบ้างเจอน้ำไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไฟมอดๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาพลังมาเติมเชื้อไฟให้กับการทำงานนิดหนึ่งนะเติมไฟสู้ชีวิตนิดหนึ่งวันนี้ขอเสนอคำคมพลังบวกว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณได้รับแต่วัดจากอุปสรรคที่ผ่านมาอุ๊ยความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณได้รับแต่วัดจากอุปสรรคที่ผ่านมานั่นหมายความว่าใครผ่านมาได้มากประสบการณ์มากเก่งบางทีความสำเร็จมาจากโชคช่วยหรือว่าได้แบบฟลุกๆมันก็มีนะแต่คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน 108,000 มาเนี่ยแล้วผ่านมาได้ด้วยตัวคุณเองเนี่ยนั่นคือความสำเร็จในชีวิตนะคะวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราผ่านมาไม่ได้อะแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้อะมันสุดยอดมากๆเลยแล้วก็เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ก็จงปรับใบเรือของคุณเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้เพื่อความอยู่รอดเราก็ต้องมาปรับใบเรือของเราเองนะคะเช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้เป็นแบบที่เราคิดให้เป็นแบบที่เราวาดฝันวาดหวังหรือต้องการได้เปลี่ยนยากมากนะคะในเมื่อเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ถ้าต้องการให้เราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อยู่รอดได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนที่ตัวเราเองงั้นเติมเชื้อไฟนะคะด้วยเพลงนี้สักเพลงหนึ่งแล้วกันค่ะจากพี่ฮิวโก้ผู้ชายเซอร์ๆคนนี้แต่โหแบบเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเป็นคนรักครอบครัวต้องยกนิ้วให้จริงๆค่ะ

1คนน่ะจะมีความหมายสำหรับใครสักคนนึงมากมายนะคะเปรียบเสมือนเป็นโลกทั้งใบเปรียบเสมือนเป็นลมหายใจเลยเชื้อไฟค่ะจากพี่ยูโก้นะคะพร้อมมาเพลงนี้ความหมายดีด้วยนะพอพูดถึงเรื่องเติมเชื้อไฟแบบมีพลังสร้าง energy นะคะตอนนี้ก็คงแบบหนีไม่พ้นน้องเนเน่รอยัลเนาะใครแบบดูคอนเสิร์ตล่าสุดที่น้องเนเน่ไปขึ้นเวทีระดับโลกที่สิงคโปร์มาบ้างคะ

0: เราดูแล้วแบบโอ้โหแบบชื่นชมชื่นชมก็ทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันก็คือชื่นชมก็เลยเป็นที่มาของวลีที่พูดว่าเน่เน่นายแน่มากนะคะเน่เน่นายแน่มากเพราะว่าคือน้องเขาเอเนอร์จีแล้วก็แบบมีพลังงานในตัวเองแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วน้องทำได้ดีมากไม่มีการตื่นเวทีไม่มีการแบบกลัวหรือว่าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะคือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้เนี่ยน้องมีหน้าที่ไปเปิดวงให้กับศิลปินร็อกระดับโลกที่มาเล่นที่สิงคโปร์แต่พอเปิดวงได้สัก 2-3-4 เพลง 2-3-4 เพลง เสร็จเรียบร้อยก็พอลงจากเวทีไปก็มีการพูดคุยกับทางศิลปินศิลปินก็มีการชักชวนบอกว่าเน่เน่ขึ้นไปเล่นขึ้นไปร้องด้วยกันไหมโอ้โหในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วเป็นใครจะกล้าปฏิเสธล่ะเน่เน่ก็บอกว่าโอเค I am okay เน่เน่ก็ตัดสินใจค่ะน้องเน่เน่ตัดสินใจก็คือขึ้นไปเล่นแล้วก็ไปโซโลกีตาร์ไปร้องเพลงเปรียบเสมือนเป็นศิลปินในวงเดียวกันเลยโดยที่ไม่ได้มีการซักซ้อมมาก่อนด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะไม่มีการซักซ้อมไม่มีการวางคิวไม่มีการแบ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยแล้วน้องทำได้แบบสุดยอดมากมากนะคะโอ้โหแบบเสียงกรี๊ดเกรียวกราวเลยและนี่คือพลังงานดีๆไฟในตัวเองที่มันแบบพุ่งพร่ามเลยนะสุดยอดมากๆสมกับเน่เน่ไหนเน่มากนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเน่เน่ก็จะบินกลับมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะมาร้องเพลงโชว์เพื่อแสดงซอฟต์พาวเวอร์แสดงความสามารถของเด็กไทยแล้วก็ยังมีศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะที่จะมาขับร้องเพลงมาถ่ายทอดเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็มีในเรื่องของการทำอาหารไทยน้องเน่เน่ก็จะเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกวันนี้น้องจะมาแสดงที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเพราะว่ารัฐบาลเขาเปิดบ้านในการเลี้ยงต้อนรับนะคะการประชุมธนาคารโลกกว่า400คนที่มาจากทั่วโลกที่มาประชุมกันที่กรุงเทพวันนี้รัฐบาลเขาจัดเลี้ยงเขาก็เลยโชว์น้องเน่เน่มีศิลปินแห่งชาติแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นท่านไหนนะคะแล้วก็มีโชว์การทำอาหารไทยทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็เด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะวันนี้ก็รอชมภาพได
1: ้ M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเก่าๆสักเพลงนึงนะคะนายสะอาดค่ะเพลงนี้ชื่อว่าคำตอบสวัสดีพี่เดือนด้วยนะจ๊ะพี่เดือนหวายบคุณหม้อแป๊บหนึ่งหวาพาคุณแม่มาห้ามหม้อที่โรงพยาบาลละแม่นะคะส่งกำลังใจให้กับคุณแม่พี่เดือนด้วยจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีพี่โอมด้วยจ้า

0: ราต้องรู้จักรักใครสักคนหนึ่งเป็นนะเราถึงจะรู้ได้ว่าทำไมเวลาเขาผิดเราก็พร้อมที่จะให้อภัยทำไมเวลาเขาทำอะไรไม่ดีเราก็เลือกที่จะมองข้ามนะคะแต่ถ้าใครที่รักใครไม่เป็นก็ยากหน่อยนะพูดยากหน่อยนะ พี่อนุสักสวัสดีค่ะหายไปนานเลยสบายดีนะคะพี่ชั่วโมงหน้าอยากฟังไม่ดีไม่จำของพี่ตะกะแตนได้จ้าตะวอนมาแล้วจ้าตะวอนฝากขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่แวะมาซื้อน้ำมะพร้าวของตะวอนนะคะขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะคะน่ารักที่สุดตะวอนยังขายที่เดิมนะคะเจอตะวอนเวลาติดไฟแดงก็สามารถกวักมือเรียกได้นะคะตะวอนใจดีมากน้ำมะพร้าวอากาศร้อนๆเย็นชื่นใจเนาะที่แยกโฮมโปรสุราษฎร์นะคะถ้าเจอตาวอนนะคะก็สามารถกวักมือเรียกได้เลยจ้านะคะถ้าตาวอนไม่หั่นก็ปีนปีนเลยนะคะแต่ว่าอย่าปีนยาวๆนะคะปีนสักสองปีนพอปีนปีน เพื่อให้ตาวอนหันมา แต่ถ้าปีนยาวๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาได้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้แวะไปที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: ช่วงนี้อยู่กับสุภกิจมอเตอร์นะคะเดี๋ยวขอตัดหน้ามาดูที่สุภกิจนิดหนึ่งว่าสุภกิจมีโปรอะไรเด็ดๆบ้างตอนนี้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโปรออกรถ0บาทตลอดเดือนตุลานี้ยังมีอยู่นะคะจัดเต็มรถยิ่งใหญ่สุภกิจช่วยลดสูงให้ส่วนลดนอกจากออกรถ0บาทแล้วยังให้ส่วนลดสูงสุด 3,500 ด้วยอันนี้ตลอดเดือนตุลาคมเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะคะนั่นก็คือสกูปี้เป็นรุ่นกุญแจนะคะจนถึง30ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันออกรถ0บาทรับส่วนลด 3,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ฟรีประกันภัยรถหายของ

0: แถมอื่นๆอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะรับรถได้ที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านเลยค่ะจองที่ไหนก็ได้รับที่ไหนก็ได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะฝ่ายขายค่ะ0811882828 0811882828ได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสกูปี้น่ารักมากนะคือเอาจริงๆแล้วอะรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าแต่ละรุ่นเนี่ยมันอยู่ที่สไตล์คนขับเลยใครชอบสไตล์ไหนก็เลือกสไตล์นั้นนะสวยทุกรุ่นจริงๆค่ะสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรอย่าลืมแวะมานะคะ
1: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่เอสุดหล่อด้วยนี่หนึ่งข้อความชื่อคุณอะไรเอ่ยซัมชื่อได้แล้วอาร์มีโอ๊กแล้วนี่รุ่นเดียวกันอกหักตลอดจ้าพยายามดึงดีเจเข้าพวกหรอมี FC ฝากบอกสมาชิกฝากบอกรุ่นป้าใบหน้าพี่ความสวยคงที่ความจำที่มีเริ่มเลอะเลือนไม่เถียงจ้ะเต้าเลิฟอากาศเย็นช่วงนี้ชามะนาวอุ่นๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณนับตังนิวตันพอใจด้วยนะติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะมาถึงเพลงสุดท้ายสำหรับชั่วโมงนี้ส่วนสมซานเปิดไม่ทันขออภัยนะจ๊ะสวัสดีช่างหนึ่งชัยพรด้วยค่ะทักทายกันเข้ามา
2: ไม่มาก็คิดถึง
0: คุณพาลิดาไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อันนี้ขอเพลงหรือเปล่าจ๊ะถ้าขอเพลงชั่วโมงนี้ไม่ทันแล้วขออภัยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันปิดท้ายชั่วโมงนี้เอาไว้กับกะลาไม่มาก็คิดถึงให้ดีมาดีกว่านะเดี๋ยวเจอกันนะคะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF แถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกประเมินว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดและแรงกดดันรอบด้านนางคริสตาเลนากอเกว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2026ว่าคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ 3.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.4 ที่ทำได้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีคือประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลายประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตรงกันข้ามประเทศรายได้น้อยและประเทศที่เผชิญความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้นำเข้าพลังงานและกลุ่มที่พลาดขบวนรถไฟเทคโนโลยีกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด IMF ระบุว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดเงินเฟ้อในหลายพื้นที่ยังคงสูงดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและซ้ำเติมภาระหนี้สาธารณะในช่วงท้าย IMF ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าทางออกที่ดีที่สุดของวิกฤตโลกคือการที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างแท้จริงพระดอนสดุดีวีรชน14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมาร่วมรำลึกเหตุการณ์14ตุลาจนถึงวันนี้ผ่านมา53ปีทั้งนี้ปี2475ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้นเชื่อว่าจะต้องมีช่วงเวลากว่า4ทศวรรษที่บ้านเมืองไม่ได้ปกครองโดยประชาชนตามเจตนารมณ์แต่เป็นการปกครองโดยกลุ่มคนผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516เกิดขึ้นที่นิสิตนักศึกษาชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและทวงคืนอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้ตนมาในฐานะตัวแทนภาครัฐในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของครม.แต่เป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบและเป็นอำนาจที่จะต้อง

0: บริหารจัดการด้วยความละมุนละม่อมรัฐบาลรู้และตระหนักดีว่าการบริหารจัดการประเทศไม่สามารถทำให้ทุกคนในประเทศคิดเห็นเหมือนกันได้ทั้งหมดหน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุดพยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของสังคมด้านณัฐพงษ์รำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาธิปไตยไม่มีทางลัดชี้ต้องไม่ลืมความเท่าเทียมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ53ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพนายณัฐพงษ์กล่าวรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาโดยระบุว่าเมื่อ53ปีก่อนประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานานโดยสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเรียกร้องไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยแต่ยังรวมถึงความฝันที่จะเห็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหน้าที่สำคัญของคนรุ่นปัจจุบันคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาทำให้การต่อสู้วันนั้นยังคงมีความหมายและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยพร้อมย้ำว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ลืมเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมด้วยโดยนโยบายรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานการทวงคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นความเชื่อพื้นฐานและนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: ติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: ราษฎร์ธานี
1: คุณผู้ฟังค่ะกระเพาะไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตจ้าจู่ๆเน็ตมันก็หมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วหมุนจนดีเจเวียนหัวจ้าโอ้ยเพลงกำลังอินเลยอะกำลังได้ฟิลเลยอะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะพร้อมมากความหมายดีมากค่ะเพลงนี้เธอไหวฉันก็ไหวรู้สึกดีอะถ้าเรามีแฟนหรือว่ามีคู่ชีวิตแล้วเขาให้พลังใจกับเราแบบเนี้ยนะคะว่าถ้าเธอพร้อมสู้ฉันก็พร้อมสู้ไปกับเธอถ้าเธอไหวฉันก็ไหวอ่ะอุ้ยมันรู้สึกดีนะมันฮิวใจอ่ะงานจากกั้นตองทุ่งเงินแล้วก็เล็กรัชเมธนะคะเดี๋ยวให้น้องหนุ่มตรวจสอบใส่นะคะอินเทอร์เน็ตใหม่สักครู่นึงนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงนี้กันต่อเนาะเอาแบบเริ่มต้นใหม่เลยมั้ยมันกำลังอินน่ะมันแบบมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วมันมาขัดจังหวะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้าช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18

0: 102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีอัปเดตนุนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในรายการอัปเดตนุนซองชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะช่วงเวลาบ่าย2เวลาดีๆแบบนี้กับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพราะๆที่คุณผู้ฟังสามารถแนะนําบทเพลงกันเข้ามาได้นะคะในชั่วโมงอยากฟังเพลงไหนสามารถคอมเมนต์แนะนำแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ0774054445ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างทานข้าวกันแล้วหรือยังหรือว่ากำลังขับรถอยู่นะคะเปิด FM 102 MHz นะคะคุณผู้ฟัง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ถ่ายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะทั้งหน้าไมค์หลังไมค์โหวันนี้เร่งรีบมากๆรับสายไม่ทันเลยต้องขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะผ่านทางเพจตอนนี้นะคะพี่เดือนคนสวยสวัสดีจ้ารับฟังอยู่คลองโซดนะคะทักทายเข้ามาค่ะตอนบ่ายแบบนี้ได้รับบทเพลงเพราะๆได้นะคะพี่เดือนรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช็อตเงินต้องบอกเลยว่าปัญหาช็อตเงินเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับหลากหลายคนเลยค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินช็อตเงินเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อช่วยเยียวยาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถเก๋งรถกระบะนะคะบัตรติดล้อเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถช่วยได้พร้อมบัตรติดล้ออนุมัติไวให้วงเงินสูงสุดถึง 160% จัดสินเชื่อแค่ครั้งเดียวนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรติดล้อฉุกเฉินติดขัดเมื่อไหร่กดเงินสดจากบัตรได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงเลยค่ะเงินที่ผ่อนเนี่ยสามารถนำมาหมุนกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วยมีตังหมุนไม่กดใช้ก็ไม่เสียดอกค่ะทุกเรื่องเงินเมื่อไหร่สามารถหมุนได้ที่เงินติดล้อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะ

คะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 12-24% ต่อปีข้อมูลณวันที่18เมษายน2568ค่ะอย่าลืมนะคะติดขัดเมื่อไหร่เงินติดล้อช่วยคุณได้ค่ะ

ขอบคุณขนมจากน้องภูมิด้วยนะคะ FC จากบ้านนาสารขับมอไซค์เมื่อกี้ขับ CBR คันใหญ่ๆมาเลยมาที่สถานีแล้วก็ถือถุงขนมมาใหญ่มากแล้วก็เยอะมากๆนะคะซื้อมาฝากทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีน่ารักมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณเลยขนมเยอะเยอะแบบเนี้ยทีมงานก็มีกำลังใจในการทำงานนะคะคุณผู้ฟังเยอะมากนะคะมันจะเป็นแบบเบนโตอันนี้เบนโตไม่ใช่มาชิดะสาลายเบนตงเบนโตเยอะมากขนมลงขนมเลนะคะอันนี้พรีเซนเตอร์เข้าได้นะแล้วก็มีอะไรฮาโลเยอะมากมีโอริโอ้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน้องภูมิด้วยนะคะที่เอาขนมอร่อยๆมาเติมพลังงานให้กับทีมงาน

0: อสมท.สุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ทักทายคุณบอยด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ถ่ายสายเขียวด้วยสายเขียวก็โทรมาหลังไมค์เหมือนกันค่ะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงสตริงนะคะไว้ชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะก่อนไปฟังเพลงเพราะๆมาพูดคุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำสาระมาฝากกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เราไปเดินห้างหรือว่าเดินในที่ที่มันแบบมีแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอาการไฟฟ้าสถิตเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาเดินห้างห้างสรรพสินค้าโรบินสันเซ็นทรัลเป็นเหมือนกันไหมเวลาเกิดไฟฟ้าสถิตตอนเดินห้างเนี่ยเหมือนโดนช็อตนะคะเหมือนโดนช็อตเลยแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรบางคนบอกว่ามันเกิดจากการเสียดสีบ้างแหละเกิดจากเสื้อผ้าของเราบ้างเลยนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำมาฝากกันหน่อยนะคะเป็นข้อมูลที่มันอยู่ใกล้ๆกับตัวเราอยากให้ทุกคนฟังไว้นะคะบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณแบบเตือนได้ถ้ามันเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดแบบแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเดินห้างนะคะมันเกิดได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยนะคะสาเหตุที่เกิดแล้วก็โดนช็อตเก่งที่สุดเลยก็คือรองเท้าเสียดสีบนพื้นห้างค่ะเวลาที่เราเดินบนห้างอ่ะเนาะมันก็จะมีแบบพื้นพรมพื้นที่มันเคลือบเงานะคะทำให้มันเกิดแรงเสียดสีกันได้แล้วมันก็จะเกิดเป็นประจุไฟฟ้าสะสมบนตัวนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็เกิดได้หมดเลยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนาะสามารถพิสูจน์ได้นะคะสองค่ะเกิดจากเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ของเรานะคะพวกผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยนะคะที่มันแบบสามารถแบบเกิดแรงเสียดทานได้พวกไนลอนต่างๆอะไรเงี้ยการใส่เสื้อผ้าหลายชิ้นสะสมมันก็ทำให้เกิดประจุง่ายเหมือนกันข้อ3นะคะสาเหตุที่เกิดได้บ่อยก็คืออากาศที่มันเย็นมากๆ

0: แอร์มันเย็นอากาศภายในห้างเนี่ยมันก็เลยแห้งนะคะแล้วก็พออากาศแห้งปุ๊บเนี่ยการถ่ายเทประจุออกเนี่ยมันก็สามารถทำได้ยากไฟฟ้าสถิตค่ะมันก็เลยขังอยู่ในร่างกายของเราเนาะไม่ได้ระบายออกไปและข้อสุดท้ายนะคะเวลาแต่โดนวัตถุนำไฟฟ้าเนี่ยพอเราสัมผัสพวกโลหะอะไรเงี้ยโลหะบนบันไดเลื่อนอ่ะนะเราชอบไปแตะกันแล้วมันก็จะเกิดแบบการช็อตไฟฟ้าสถิตสังเกตไหมคะเป็นกันบ่อยมากๆเลยประจุที่สะสมเนี่ยมันก็จะวิ่งถ่ายเทออกมานะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันช็อตเราอ่ะเออมันไฟช็อตนี่เป็นอะไรหรือเปล่านะคะแต่ที่จริงแล้วมันเกิดจากไฟฟ้าสถิตจากของพวกนี้สาเหตุพวกนี้นะคะรองเท้าบ้างเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์แอร์เย็นจนเกินไปโดนวัตถุนำไฟฟ้าก็มีเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงเลยที่ไม่อยากให้มีไฟฟ้าสถิตบนร่างกายก็คือการใช้กุญแจในการแตะโลหะหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าจากใยสังเคราะห์นะคะทาครีมบำรุงผิวแล้วก็เวลาเดินเนี่ยให้ยกเท้าแบบปกติไม่เดินแบบเขาเรียกว่าอะไรเดินแบบลงส้นเท้าอ่ะนะคะยกให้มันสูงยกเท้าเวลาเดินเนี่ยก็สามารถเลี่ยงได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เดินในห้างทริคง่ายๆสุดๆเลยก่อนที่จะจับราวบันไดประตูลิฟต์ต่างๆนะคะก็ลองใช้กุญแจแบบว่าลองแตะๆก่อนลองแย่ๆก่อนอย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงเพราะก่อนหน้านี้นะคะที่มีเรื่องของโรคโควิดระบาดเนี่ยเราไม่อยากจะไปแตะราวบันไดเลื่อนเลยไม่อยากจะไปแตะลิฟต์เลยแล้วก็ใช้แบบพวกไม้จิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้เป็นไม้ใช้เป็นบางคนก็มีกุญแจรถใช่ไหมนะคะก็สามารถไปจิ้มลิฟต์ได้เพื่อไม่ให้มือของเราเนี่ยสัมผัสโดนเชื้อโรคโดนการติดเชื้อนั่นก็คือใช้วิธีเดียวกันได้นะคะคุณผู้ฟังดีกว่าเราเอามือเนี่ยไปสัมผัสโดยตรงอย่างเงี้ยมันก็สามารถเกิดเป็นพวกที่แบบประจุไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตได้นะคะเพราะฉะนั้นทริคง่ายๆค่ะที่นำมาฝากกันและเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆที่แนะนำกันมาต่อเนื่องฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนเลยนะคะบ้านใครที่เจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของฝนตกด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะมุ้งครอบกันยุงที่สามารถครอบได้นะคะเป็นมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4บ้านแบบเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราจะใช้มุ้งครอบใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบโยงเชือกแบบระโยงระยางอะโยงกับเสาไฟมั่งโยงกับตู้ผ้ามั่งโยงแบบระโยงระยางหมดเลยแต่เนี้ยสะดวกสบายมากๆนะคะใช้แบบกางได้พับได้เป็นขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกให้วุ่นวายค่ะสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ได้นะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ค่ะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นเนี่ยรับฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะตัวช่วยต้นชั่วโมงก็ฝากไปแล้วท้ายชั่วโมงก็มาฝากคุณผู้ฟังกันอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับบ้านใครที่เจอกับฝุ่นเยอะหรือว่าฝุ่นจากข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วก็เจอฝุ่นเข้ามาในบ้านแล้วก็ยังมีฝุ่นที่มันกวนใจหายใจไม่ออกไม่คล่องนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยวันนี้สายหมอกมีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้มีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับเลยนะคะเบากลางแรงปรับได้หมดเลยและตัวหน้าจอเนี่ยมีแบบสัมผัสแบบ LED ค่ะคุณผู้ฟังแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและใครสนใจสั่งซื้อตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะราคาเพียง1,290 บาทเท่านั้น

ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีเลยนะคะแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศให้อีก1แผ่นอีกด้วยใครสนใจเนี่ยคุณผู้ฟังรีบสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: โอ้โหแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วไวมากนะคะแป๊บเดียวผ่านไปชั่วโมงหนึ่งทักทายพี่ติ๊กนักส่งคนสวย FC จากกาญจนดิษฐ์ด้วยจ้าทักทายเข้ามาช่วงท้ายรายการนะคะชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเป็นอีกช่วงนึงนะคะที่จะพาทุกคนไปย้อนวันๆคิดถึงบทเพลงเพราะๆไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งท้ายนะคะด้วยบทเพลงนะคะจาก FC อุบลราชธานีนะคะรับฟังอสมทสุราษฎร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นเอฟซีที่ฝากชมขบวนแห่รถแห่เรือนะคะเรือพระเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือต้นเทียนพรรษาจากอุบลราชธานีด้วยนะคะต้องมองงดงามมากๆมาถึงสุราษฎร์ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็รอชมกันค่ะใครที่ว่างๆวันไหนนะคะสามารถมาเที่ยวได้เลยนะคะมาเที่ยวมาทำบุญได้ค่ะกับการประเพณีชักพระงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้
1: จากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยา

0: แล้ว 200,000 ครัวเรือนโวงาน IMF World Bank 2026ได้เสียงชื่นชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินเอาประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วมากถึง 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติรอบที่ผ่านมาส่วนการประชุม IMF World Bank 2026นายเอกภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานมีส่วนในการร่วมประชุมดังกล่าวและกล่าวถึงแนวทางหรือเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานว่ามีความชื่นชมและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยณัฐพงษ์แจงแก้คำผิดยติซักฟอกไม่กระทบสาระสำคัญลั่นไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้ายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับสายจากตัวแทนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเมื่อถามว่ามีการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตามกระบวนการตนเข้าใจว่ายัตติจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการซักพอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นหรือต่อรองเรื่องวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองราคาสินค้าตนคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดและอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยและหากได้อภิปรายเพียง3 วันจะปรับอย่างไรนั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปพูดคุยกันแต่อย่างที่ตนบอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่หากรัฐบาลได้ชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองครม.มีมติแต่งตั้งณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิเวศวิทยาคนใหม่นางสาวละลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายณัฐวุฒิแดนดีตำแหน่งรองอธิบดีนักบริหารระดับต้นกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือนักบริหารระดับสูงกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร

0: 990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสว

0: งินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดหินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวานผ่านบทเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยที่ยังรับฟังกันอยู่ในชั่วโมงนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้คิดถึงวานผ่านบทเพลงอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสตริงเก่าๆสากลเก่าๆที่เราคิดถึงชั่วโมงนี้จะพาทุกคนนะคะคิดถึงวานผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะช่วงคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: แบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลากหลายคนในรู้สึกว่าจะมีอาการแบบง่วงๆซึมๆใช่ไหมคะยิ่งใกล้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วเนี่ยก็แบบโอ้โหต้องรีบปั่นงานกันเยอะแยะมากเลยงานเยอะงานกองบนโต๊ะเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีงานที่เยอะมันก่อให้เกิดความเครียดได้วันนี้นำเครื่องดื่มมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วช่วยลดความเครียดได้ค่ะและช่วยปรับสมดุลของอารมณ์ในร่างกายของตัวเราด้วยน้ำดื่มชนิดแรกค่ะที่เป็นน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำโปรดเป็นเมนูโปรดของใครหลากหลายคนเลยนะคะบางคนชอบดื่มแบบคั้นแบบสดๆนะคะนั่นก็คือน้ำส้มคั้นสดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายคนชอบมากๆนะคะมีวิตามินซีที่ดีเพราะว่าเวลาที่เราได้กินแบบสดๆเนี่ยแน่นอนว่าเราได้รับนะคะพวกวิตามินเนี่ยได้แบบเต็ม 100% อยู่แล้วน้ำส้มคั้นสดค่ะจะช่วยลดฮอร์โมนเครียดหรือว่าคอร์ติซอลได้ดีมากๆนะคะและมีวิตามินสูงด้วยช่วยให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยกลับสู่ปกติได้แบบรวดเร็วเลยหลังจากที่เราเผชิญกับความเครียดเยอะๆแล้วพอเราได้ดื่มปุ๊บเนี่ยมันสดชื่นมันเฟรชนะคะสามารถช่วยได้ค่ะเครื่องดื่มต่อไปนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบดาร์กช็อกโกแลตชอบช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะดาร์กโกโก้อะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกันค่ะสามารถช่วยกระตุ้นสารความสุขได้นะคะฟลาโวนอยด์ช่วยให้หลั่งสารเอนโดฟินได้และเซโรโทนินได้ทันทีเลยค่ะพอดื่มปุ๊บเนี่ยก็จะช่วยให้หลั่งสารแห่งความสุขได้ค่ะแต่มีคาเฟอีนนะคะมีในปริมาณที่น้อยมากๆควรจะเลี่ยงช่วงเวลาในการดื่มหน่อยหลังจากสี่โมงเย็นไปแล้วนะคะควรจะเลี่ยงเลยดื่มตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนบ่ายได้บ่ายสองนะคะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยดื่มได้แต่หลังจากสี่โมงเย็นแล้วก็เลี่ยงหน่อยนะคะเพราะว่ามีคาเฟอีนค่ะคุณผู้ฟังชาต่อไปนะคะทุกคนนิยมดื่มเหมือนกันดื่มแล้วทำให้เรานอนหลับสบายสมองของเราปลอดโปร่งนะคะโล่งได้เลยนั่นก็คือชาคาโมไมล์นั่นเองค่ะช่วยลดความกังวลได้นะคะมีสารอะพิจินีนค่ะที่ช่วยให้สมองของเราผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นต่อไปชาเขียวนะคะเป็นชาเขียวมัทฉะค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายคนชอบมากๆนะคะเป็นชาเขียวที่ดื่มแล้วให้ความรู้สึกแบบสบายสดชื่นเผาผลาญได้ดีช่วยให้สงบแต่ยังตื่นตัวรู้สึกว่าร่างกายสงบขึ้นนะคะไม่เครียดไม่กังวลจนเกินไปแต่ก็ยังแบบตื่นตัวอยู่พร้อมที่จะทำงานอยู่ค่ะมีแอลอะทินีนนะคะช่วยให้มีสมาธินิ่งแต่ไม่ง่วงและไม่ทำให้ใจสั่นเหมือนคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะคะคุณผู้ฟังดื่มแบบมัทฉะเนี่ยได้สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าใบชากว่า10เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกดื่มค่ะดื่มเป็นชาเพียวๆนะคะเป็นผงชาก็ได้เอามาใส่ในน้ำร้อนตอนเช้าๆนะคะก็สามารถช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะเป็นน้ำดื่มสุดท้ายที่หลากหลายคนชอบเหมือนกันนั่นก็คือกล้วยปั่นนั่นเองแต่บางคนบอกว่าดื่มแบบนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่ากับกินแบบเพียวๆกล้วยเป็นหวีอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะถ้ากินแบบปั่นเนี่ยจะช่วยลดความเหนื่อยล้าได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมนะคะช่วยคลายกล้ามเนื้อและสมองของเราได้ดีค่ะใช้กล้วยแบบสุกแต่พอดีนะคะคุณผู้ฟังจะได้พรีไบโอติกช่วยเรื่องขับถ่ายได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่รู้สึกว่าต้องการบูสต์เอเนอร์จีนะคะวันนี้รวมเครื่องดื่มมาให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วยปรับความเครียดความสมดุลในร่างกายของเราฉบับวัยคนทำงานได้เลยนะคะชาวออฟฟิศต่างๆช่วงไหนที่เรารู้สึกว่างานมันเยอะงานมันเต็มโต๊ะมันล้นมือแล้วนะคะหัวหมุนเลยหรือรู้สึกว่า energy ของเรามันดาวลงมันติดลบเนี่ยก็ลองหาเครื่องดื่มเหล่านี้ที่สายบอกนำมาฝากกันนะคะมาจิบระหว่างวันก็ได้ค่ะรับรองว่าทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันเฟรชสุดๆแล้วก็ทำให้คิดงานได้คล่องขึ้นด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราย้อนไปคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงนะคะคุณผู้ฟังสายหมอก็เป็นคนหนึ่งที่คิดถึงวันผ่านบทเพลงบ่อยเหมือนกันเวลาที่คิดถึงช่วงเวลาสมัยประถมมัธยมก็จะเลือกฟังเพลงของกามิกาเซ่นะคะแล้วเชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ยโตมากับกามิเหมือนกันวันนี้ช่วงแรกนะคะนำเพลงจากกามิกาเซ่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: พลงเพราะๆจากสาวๆ7 Days ค่ะยิ่งใกล้กันยิ่งกลั้นใจเพลงนี้นานมากนะคะเกือบแบบโอ้โห12ปี13ปีที่แล้วเลยนะมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังว่าตอนแบบแบบนี้มีหลากหลายคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าง่วงนอนง่วงซึมโอ้โหแบบง่วงอ่ะไม่มี energy เลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยวันนี้ทั้งวันแล้วอาจจะต้องเจองานแน่นประชุมยาวแต่ไม่ว่าจะวันไหนๆค่ะคุณผู้ฟังขอแค่ได้มีกาแฟดีๆสักแก้วก็พร้อมลุยต่อเลยค่ะวันนี้สายหมอขอแนะนำ Gobigo Macchiato 3-in-1 ค่ะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับความหอมเข้มกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนดื่มกาแฟร้านโปรดเลยค่ะทั้งกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มข้นกำลังดีและความนุ่มนวลในทุกแก้วไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมพลังระหว่างวันหรือเป็นการพักเบรกสั้นๆ Gobigo Macchiato 3-in-1 ก็สามารถพร้อมเติมความสดชื่นให้ทุกช่วงเวลาค่ะ Gobigo Macchiato 3-in-1 หอมเข้มเต็มรสกาแฟต้องลองเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้สามารถลองได้แล้วค่ะที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณอย่าลืมนะคะถ้าง่วงงแบบว่าง่วงง่วงซึมง่วงนอนแบบนี้เนี่ยรับรองว่าได้กิน Copico Macchiato 3-in-1 เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เฟรชสดชื่นแน่นอนค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายในยุคปัจจุบันนะคะเราเห็นได้หลากหลายช่องทางมากๆทางสื่อโซเชียลนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางมากๆค่ะแต่การเลือกสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานและยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Court Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ช่องเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Court Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-201-6512หรือเบอร์โทร089-499-0909 M-Court Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: ก่อนจะหมดเวลาการช่วงท้ายรายการแบบนี้ฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันเอาไว้เหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุบางจุดอยากจะติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังมีสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ที่เป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะคุณผู้ฟังและใครที่สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์อีก1อันและอยากไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังรับโคมไฟ LED เพิ่มอีก2อันด้วยค่ะและยังมีแว่นกันแดดครับแบบให้อีก1อันอีกด้วยทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียเจ้เลย
1: Why baby

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายพูดคุยและแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่กับพี่ดีเจหนูสมุยทีมนะคะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆโจ๊ะๆกันชั่วโมงต่อไปค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านผ่อนนาน40ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการ

0: การกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารทั้งนี้จากการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมีบ้านเป็นของตนเองแล้วโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการโดยกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทครม.รับทราบหลักการกฎหมาย3ฉบับช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตเลื่อนจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบจาก1ตุลาคม2569เป็น1มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.รับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่25-29 กันยายนจนต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการส่งผลให้ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ประกอบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องรับมือกับปัจจัยกดดันด้านต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและกำลังซื้อที่ชะลอตัวสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับประกอบด้วยการเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบใหม่เป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนการปรับกรอบเวลานำส่งเงินกำหนดให้อัตราเงินสะสมและเงินสมทบในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึงวันที่31ธันวาคม2574อยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินไปก่อนจะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570 15เป็นต้นไปการปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์แก้ไขวันมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสงเคราะห์แก่ลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อให้สอดคล้องกับวันเริ่มจัดเก็บเงินการเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนที่แท้จริงของภาคธุรกิจและแรงงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกกองทุนแต่เป็นการผ่อนปลนเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายตั้งหลักได้ในระยะสั้นขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างอย่างยั่งยืนรัฐบาลระดมสารบำบัด 5,000 ลิตรลงคลองรังสิตเร่งแก้น้ำดำกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังและเน่าเสียโดยเฉพาะบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรายงานปัญหาน้ำสีดำคล้ำและกลิ่นเหม็นเน่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเร็วโดยกรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนทั้งสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่าย

0: ไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เป็นต่อปีจากเงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุย

0: รถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักโครมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354 บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tvสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

0: จ้า
1: เอาล่ะครับทำไมสวยจังล่ะคนสมุยคนสุราษฎร์ธานีสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่นะฟังทางคลื่นวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ FM

เพราะๆไปให้พี่ๆเพื่อนๆนะที่ฟังอยู่ทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับช่วยงานบุญเอาละครับแล้วพร้อมจากนี้นะครับเราก็จะส่งสัญญาณต่อไปที่อำเภอเกาะสมุยในคลื่น FM 101.25 MHz สมุยกรีนสเตชั่นนะซึ่งออกอากาศอยู่ที่บริเวณนะครับตำบลมะเร็ดตำบลบ่อผุดและก็ตำบลแม่น้ำของอำเภอเกาะสมุยนะครับส่วนนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างแดนท่านที่อยู่ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะวิทยุออนไลน์นะครับไม่ว่า MCOT นะ Radio Network นะหรือว่าในคลื่นในเครือข่ายของวิทยุอสมทของเรานะครับเราก็จะส่งไปนะครับโดยเฉพาะรายการของผมนะครับก็ส่งไปที่

ของจังหวัดรอบๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ไม่ว่าอำเภอขนอมสีชนท่าสาลาอำเภอตะกัวป่าตะกัวทุ่งหรืออำเภอในจังหวัดระนองนะครับและจังหวัดชุมพรด้วยเช่นหลังสวนนะครับสามารถรับฟังคลื่นอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราได้ชัดเจนนะครับและพี่ๆที่ฟังอยู่ทางออนไลน์บนสมุยหรือว่า 101.25 นะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการนะของสถานีวิทยุ 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชั่นต้องขอบคุณนะครับผอ.แดงนะครับน้องแสนดีแล้วก็นะสถานีของเราที่นั่งอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณน้องนุ่มขอบคุณน้องแซมนะครับที่ช่วยกันนะครับส่งสัญญาณไปโน้นไปนี้โดยการควบคุมของนะผอ.กี้นะครับคุณปฏิพลอายะราชนารักษ์นะครับท่านที่ควบคุมการออกอากาศนะครับฉะนั้นถ้าเราเปิดเพลงอะไรไม่ถูกใจเปิดเพลงอะไรผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน YouTube แล้วก็มีลิขสิทธิ์นะครับเราก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่านะ YouTube ของเรา Facebook ของเราไปกันทั่วโลกบางประเทศนะครับเราเปิดแล้วสัญญาณเขาบอกว่าเจอลิขสิทธิ์ของประเทศโน้นประเทศนี้ที่ท่านฟังไปนะครับเราก็ไม่มีเสียงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าท่านฟังสดทาง FM 102.0 101.25 นะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับเราก็ได้ฟังเพลงกันเพราะๆแล้วก็เพลงนั้นนะครับเราก็จะให้ทุกคนนะมีความสุขไปด้วยกันนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมของเราก็มีทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์รายการไอทีใกล้ตัวของน้องแคนนอนแล้วก็รายการ

นุนโดยร้านโอมออโต้ไทยนะสาขากาญจนดิษฐ์แล้วก็สมุยนะครับขอบคุณนะครับบริษัทมูลทองคำนะครับที่อยู่บนเกาะสมุยแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยเมืองตรัง

0: ักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักโครมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับผมก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับที่ดื่มกาแฟนะครับไม่ว่าอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่อำเภออะไรไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเด็กๆก็อย่าไปดื่มเลยนะกาแฟเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันก็ถึงผู้ใหญ่มันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าท่านต้องดื่มเหมือนกับท่านติดกาแฟแล้วบางคนถ้าไม่ดื่มกาแฟมันเหมือนกับไม่ตื่นอะนะฮะไม่จะลองถามแม่เท่าดูแม่เท่าอีทบอกว่าไม่ได้เลยนะน้องหนูถ้าไม่ดื่มกาแฟตื่นเช้ามาเนี่ยไม่ดื่มกาแฟนี่ก็ซื้อกาแฟน้องหนูมา2กล่องนะนะครับแล้วได้ดื่มอยู่แล้วก็พอช่วงบ่ายๆเนี้ยก็ง่วงนอนเหมือนกันนะอ่ะดื่มกาแฟน้องหนูอีกสักแก้วหนึ่งนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าจะให้จะขอเพลงก็ขอไม่ถูก นะครับโทรมาก็ไม่รู้จะเบอร์อะไรนะครับก็โทรไปที่077นะน้องหนุ่มบอกว่าโน่นโทรเข้ามือถือดีเจเลยเขาอยู่ในห้องส่งเดี๋ยวก็จัดเพลงเองนะโทรมาหาผมเดี๋ยวบางทีผมก็หาไม่ถูกอย่างน้องแพรวเนี่ยน้องแพรวคลองโสดเนี่ยนะอยู่ท่าชนะบอกว่าตอนนี้ปีโรงเรียนปิดเทอมแล้วช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานนะครับทำโน้นทำนี้นะครับให้อาหารไก่อาหารหมูอาหารแมวนะแล้วก็อย่าลืมให้อาหารตัวเองด้วยนะนะวางปากทำโน้นทำนี้เนี่ยตัวมือแตกหมดแล้วเนี่ยตัวดำแล้วนะครับบอกพ่อบอกเฮ้ยนะครับเงินต่างๆเราต้องขยันนะนะครับเราก็ต้องช่วยพ่อแม่เนาะนะครับเรียนหนังสือก็เปิดเทอมก็เรียนหนังสือตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะครับก็น้องแคนนอนก็ยังไม่ปิดเทอมนะบอกยังไม่สอบเลยนะครับก็ถ้าใครปิดเทอมถ้าใครอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าน้องแพรวน้องบอกว่าเนี่ยอยากฟังเพลงเนี่ยโทรมาปล่อยเลยนะครับถ้าช่วงเย็นเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะบอกพ่อไม่ได้ฟังช่องอื่นไม่ได้เลยต้องหมุนที่ 102.0 นะต้องฟังพี่ดีเจหนูนะพี่ดีเจหนูจัดเพลงมั่วไปมั่วมาก็ดี

เออนะครับนะอย่างเช่นพี่หมึกดำเขาไลน์เขาเฟซบุ๊กมาเออนะคุณดุษฎีเออนะคุณดุษฎีน่ารักนะครับก็บอกสวัสดีค่ะอยู่คลองโสดเหมือนกันเลยโอ้นะสงสัยคลองโสดเนี่ยตรงไหนเขาเรียกว่าไม่ผมอย่าบอกว่าขึ้นคานนะนะครับนะถ้าใครผมเนี่ยคนหนึ่งไม่ไปอยู่คลองโสดแน่เลยเดี๋ยวจะเป็นโสดน้องหนุ่มหัวเราะเลยน้องหนุ่มที่อยู่ในช่างเทคนิคบอกว่าเดี๋ยวต้องหาเพลงให้กับน้องแพรวแล้วแหละน้องแพรวบอกว่าแฟนไม่ใช่แฟนไม่ใช่พ่อด่าได้หรือเปล่านะแฟนนี่ด่าจ๊ะเออนะแต่พ่อเนี่ยไม่ได้นะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดให้กับน้องน้องแพรวก็แล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยังอยู่กับผมไปนะครับเมื่อกี้ก็ไปดื่มกาแฟแล้วแต่ถ้ามาเกาะสมุยก็อย่าลืมไปที่ห้างบิ๊กซีเกาะสมุยไปล้างรถกับสมุยทีมคาแคร์นะครับนะฮะอ่ะฟังเพลงนี้นะครับของน้องยิ้มอาสยามนะครับน้องแพรวบอกว่าต้องให้พี่หนุ่มหายได้นะ พี่หนุ่มเนี่ยเก่งนะแต่ว่าถ้าพี่แซมสิพี่แซมบอกว่าตาลายพี่หนูบางทีนะถ้าขอเพลงแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรนะไม่ให้กำลังใจเนี่ยไม่มอบให้กับช่างเทคนิคเนี่ยบางทีหาไม่เจอขอบคุณมากนะครับหาเจอแน่เลยโอเคนะครับอ่ะลองฟังดูนะครับเพลงนะครับแฟนไม่ใช่คุณพ่อนะครับแล้วแฟนเป็นใครล่ะผมเห็นนะสามีภรรยาเนี่ยด่าเอาฟังเพลงนี้นะครับขอบคุณน้องแพรวนะครับมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วมอบให้ทุกคนโดยเฉพาะพี่ช่างเทคนิคคนหล่อของอสมท

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองถ่ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรี First Choice บัตร Lotus Money Plus และบัตร Home Pro เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
1: ครับก็ต้องขอบคุณร้านโอมออโต้ไทยนะครับโดยเฉพาะสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์นะครับสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์นะครับถ้าท่านไปทางสุราษฎร์นะทางราชก็จะต้องไปยูเทิร์นตรงสี่แยกแล้วกลับมานะครับแต่ถ้าท่านไปทางดอนสักนะก็จะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับอยู่ซ้ายมือเลยนะครับฉะนั้นนะครับน้องนะน้องตาลบอกว่าพี่หนูมาได้เลยนะเราเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุดวันหนึ่งนะครับน้องพีให้น้องพีน้องเบียร์ให้บางมาศไปพักผ่อนหน่อยแต่ตาลก็อยู่ทุกวันนี่แหละนะครับแต่วันอาทิตย์ตาลก็ปิดเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากไม่ใช่เฉพาะสาขาการดิษฐ์นะร้านโอมอโต้ไทยเนี่ยเรายังมีสาขาทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2นะครับแล้วถ้ามาบนเกาะสมุยไปเกาะสมุยนะเกาะสมุยเขาก็มีอีก4สาขารอบเกาะสมุยเลยสาขาแม่น้ำอยู่โค้งทิพราชสาขาหน้าทอนอยู่ที่วงเวียนลิปใหญ่นะครับสาขาละไมอยู่ที่หินตาหินยายและสาขาเฉวงนะอยู่ที่ทางลงหาดเฉวงซอย1นะครับน้องโอมบอกว่านะน้องโอมน้องปัดบอกว่าพี่หนูนะที่สมุยที่ร้านของผมนะผมทำทุกอย่างนะเกี่ยวกับรถทำทุกอย่างเลยรถมีปัญหาอะไรผมทำหมดยกเว้น2อย่างนะครับยกเว้น2อย่างนะก็คือทำสีกับล้างนะครับ2อย่างนี้ผมไม่ทำนะผมให้พี่หนูทำนะแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับด้านอื่นนะครับก็บอกผมได้บอกได้เลยนะครับว่าทุกอย่างนะทำได้หมดเลยสาขาไหนก็ทำหมดโทรมาหาผม0895904109 0895904109นะครับแล้วก็ถ้ามาใครอยู่บนเกาะสมุยที่ฟังอยู่ทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะถ้าต้องการจะดูดส้วมต้องการจะดูดสิ่งปฏิกูลต่างๆก็โทรไปที่บริษัทมูลทองคำ095-097-9888หรือว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ไปนั่งตกปลาหรือไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณที่แม่น้ำซอย7ได้เลย

นะครับเอาละครับขอขอบคุณน้องตูนนะครับที่บอกว่านะครับขอเพลงของค็อกเทลนะครับค็อกเทลน่าจะเป็นเพลงสตริงนะวงสตริงก็ขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะรายการพี่หนูเป็นรายการลูกทุ่งสมุยทีมและเพลงสตริงพี่หนูไม่รู้จักด้วยนะแต่ถ้าขอเพลงลูกทุ่งก็เชิญเลยนะครับแต่ว่ายังไงเพลงนี้มอบให้กับน้องตูนคน

0: คณะแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับก็นะครับโทรไปสอบถามได้เลยนะครับ077-965-889นะครับ

ครับนี่คือสาขาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งสุราษฎร์นะถ้าต้องการที่จะไปตรวจสุขภาพจริงๆไปที่เมืองตรังหรือไปที่อ่าวนางก็ได้มันอาจจะใกล้กว่ามาที่สมุยถ้าดูแล้วเส้นทางสมุยใกล้กว่าแต่ว่าต้องนั่งเรือประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจเนาะต้องการที่จะให้ตรวจว่าหัวใจ เป็นยังไงกันแน่นะเจ็บแน่นหน้าอกมันเป็นเพราะกรดไหลย้อนหรือเปล่าหรือไอ้นู้นหรือเปล่านะครับมาเลยเรามีเครื่อง EKG ตั้งแต่เครื่อง EKG เครื่อง Echo เครื่อง Exercise แล้วก็เรายังมีเครื่องสวนหัวใจด้วยนะครับที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเนี่ยมีคาร์ดิโอโลจิสต์นะด้วยนะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ทุกสาขาเรามีทุกหมอทุกสาขานะครับไม่ว่าอายุรกรรมสัญญกรรมนะหมอสูหมอเด็กหมออะไรต่างๆนะฉุกเฉินนี้แน่นอนนะใครเป็นทรอมใครเป็นทรอมานะใครเป็นไออะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะทรอมาเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วที่สำคัญโรงพยาบาลที่วัฒนแพทย์สมุยเนี่ยน้องอันน้องลิซ่าบอกว่าพี่หนูเรายังมีนะเรายังรับประกันสังคมด้วยที่เราไปเปิดที่เฉวงที่บ่อผุดตรงนั้นแหละนะเพราะแม่น้ำเฉวงบ่อผุดละไมเนี่ยเขานะครับเขาอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นแล้วก็โรงแรมเยอะโรงแรมเป็น 4-500 โรงนะครับแล้วโรงหนึ่งก็ประมาณพนักงานเป็นร้อยๆคนนะครับเป็นร้อยๆคนฉะนั้นนะถ้าพนักงานเกิน10คนเมื่อไหร่นะต้องมีประกันสังคมนะครับเกิน10คนเมื่อไหร่ต้องมีประกันสังคมแล้วนะแล้วก็ไปหาหมอรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ได้เลยนะครับท่านได้ไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเวลาก็1ชั่วโมงสำหรับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะซึ่งผมจัดต่อจากน้องสายหมอกนะครับแล้วก็หลังจากผมเดี๋ยวไปฟังเพลงสตริงนะครับอย่างเพลงของค็อกเทลเนี่ยนะน้องตูนก็ไปขอจากน้องเดียก็แล้วกันนะน้องเดียฟังอยู่นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้นะแต่ถ้าน้องเดียน้องดีเจเดียไม่ได้ฟังอยู่มิวสิกไทม์นะครับก็ไม่ว่ากันนะก็ลองโทรไปดูแต่ว่าของผมเนี่ยอย่างน้องอย่างพี่อู๊ดเนี่ยนะพี่อู๊ดน้องนิดเนี่ยบอกว่าโอ้โหฟังของพี่หนูเนี่ยถูกใจเพราะว่านิดชอบเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับทางพี่ตู้เนี่ยก็เปิดเพลงอะไรไม่รู้พี่กะเพราน้องกะเพราเนี่ยก็เปิดเพลงวัยรุ่นนะสายหมอก็อารมณ์ตะลำตำตมแต่พี่หนูนี่แหละเปิดเพลงลูกทุ่งฟังแล้วสบายสบายนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะให้ฟังเพลงนี้สักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมีขอบคุณทุกคนที่ฟังรายการและร่วมรายการ

อนนี้นะอยู่นะที่สถานีของเรากำลังตกด้วยนะครับพี่เดี๋ยวผมออกสถานีได้หรือเปล่าเนี่ย นะครับแต่ที่สมุยนะบอกว่าโอ้โหนะครับ

ตีนครเกาะสมุยนะฮะที่ไปช่วยนะฮะที่ถนนบางรักนะครับถนนบางรักนะบ่อนไก่เนี่ยฝนตกทีตกแล้วก็น้ำขังทันทีเลย

คุณพี่นะพี่นะพี่จรูนนะครับที่อยู่ชัยยานะครับน้องรินที่อยู่ขนอมนะครับที่โทรมาไลน์มานะครับแล้วก็พี่หมึกดำนะครับนะครับแล้วก็ยังมีพี่สายันนะครับที่อยู่ตะกั่วป่าด้วยนะครับผมมอบเพลงนี้ให้กับทั้ง

แม่ค้าตาคมนะครับพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับเพลงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับสันติดวงสว่างนะครับเป็นคนร้องนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมดูรายการแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคน

มุยด้วยนะครับช่วงเจ้าพระเกาะสมุยเนี่ยเดือนหน้าต้นเดือนนะครับแต่ว่าอย่าลืมมาเที่ยวงานที่สุราษฎร์ก่อนเนาะปลายเดือนนี้นะครับเรางานเจ้าพระที่สุราษฎร์เรือร้อยเรือพนมพระ122ลำนะครับส่วนที่เกาะสมุยผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับร้านมุมทองขอบคุณน้องไรชยาน้องเอิญน้องไบรท์นะครับที่ส่งข่าวมาบอกว่าอย่าลืมนะออกพรรษาแล้วก็มีงานกฐินนะครับอย่าลืมช่วยประพันธ์ด้วยนะครับที่เกาะสมุยมีกฐินวัดไหนวัดไหนวัดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกให้วันนี้คงไม่ทันแล้วแหละนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากไปนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนรายการของผมนะครับไม่ว่าน้องโอมไม่ว่าน้องปัดนะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับสาขาสมุย4สาขาแล้วสาขากาญจนดิษฐ์สาขาทุ่งสงสาขากระทุ่มแบนแล้วก็สาขาพระราม2นะครับขอบคุณบริษัทมูลทองคำทองคำฟิชชิ่งปาร์คแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรณขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะไม่ว่าคุณวันลบมีเพียรนะครับขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยขอบคุณน้องลิซ่าน้องอันนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางด้วยรวมไปถึงสมุยทีมคาแคร์ห้างบิ๊กซีสมุยแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับก็ขอบคุณคุณแม่คุณแม่เท่าแม่เท่าอู๊ดนะครับว่าเอ้ยแม่เท่าอีทนะครับเป็นไงบ้างทางกาแฟแล้วแจกให้เขาดื่มคนละซองละซองนะถ้าอย่างไรโทรมา0979514529วันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณพ่ออ๊อกกี้ขอบคุณพ่อแดงและขอบคุณน้องหนุ่มด้วยนะครับรวมไปถึงน้องแซมนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับที่ฟังรายการอยู่ไว้ว่าน้องนิดน้องพี่อู๊ดนะครับที่ให้กำลังใจดีเจหนูมาตลอดวันนี้นะผมลาไปก่อนพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลูกทุ่งสมุยทีมวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ำลังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ว่าประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์ว่าถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินแม้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกโดยความเสียหายจากการฉ้อโกงมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโลกด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอว่าบังคอกบลูพรินท์เป็นเอกสารที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวทางรับมือปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงทางการเงินและความเสี่ยงทางไซเบอร์ซึ่งกำลังเป็นความท้าทายร่วมกันของหลายประเทศทั่วโลกนำประสบการณ์จากต่างประเทศและประเทศไทยมาจัดทำรวมถึงข้อมูลและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำหลักการไปใช้อ้างอิงและปรับใช้ใน

0: การป้องกันและการจัดการปัญหาช่อโกงทางการเงินและภัยไซเบอร์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศรัฐบาลเผยคราบน้ำมันในแม่น้ำปราจีนบุรีปลากในกระชังตายสั่งเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนทำออกซิเจนต่ำคาดทราบผลใน1สัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีหลังพบปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และมีการเผยแพร่คราบน้ำมันสีรุ้งในแหล่งน้ำซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจุดที่เกิดเหตุปลาตายและจุดที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งอยู่คนละบริเวณกันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและปลาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน1สัปดาห์จากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณปลาในกระชังในพื้นที่ตำบลบ้านทามตำบลท่าตูมตำบลหาดนางแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์และตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีซึ่งพบปลาตายจำนวนมากมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่อาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมวลน้ำท่วมที่พัดสารอินทรีย์และน้ำเน่าเสียจากพื้นที่น้ำท่วมขังลงสู่แม่น้ำส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวกันตายของปลาสำหรับกรณีพบคราบน้ำมันสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ผลตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเกิดคนละจุดและอยู่ระดับต่ำกว่าจุดปลาในกระชังตายโดยคราบน้ำมันมีขอบเขตการแพร่กระจายจำกัดจึงประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุปลาตายจำนวนมากแต่ยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปด้านวราวุธสั่งฟันโรงงานบุหรี่ปราจีนปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าเจอปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานใดแต่สารเคมีที่พบมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำน้อยลงคือองค์ประกอบของน้ำมันดังนั้นจึงเน้นย้ำไปยังประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำหากสัมผัสขอให้เร่งชำระออกส่วนสถานประกอบการที่ผ่านมาได้มีการใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานได้ปิดไปแล้วประมาณ3แห่งซึ่งวันนี้จะมีการปิดเพิ่มเติมอีกส่วนการใช้มาตรา39เพื่อสั่งให้ปิดโรงงานทันทีนั้นอาจสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องร้องโดยเน้นย้ำว่าจะต้องใช้มาตรา37เพื่อให้โรงงานมีการปรับปรุงและหากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรา39ในการสั่งปิดโดยตั้งแต่เมื่อวานได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมงานกระทรวงอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยสำหรับขอบเขตในการเอาผิดผู้ประกอบการสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนายวราวุฒิกล่าวว่าเราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยจะดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งกฎหมายปัจจุบันมีอายุมากพอสมควรบทลงโทษจึงอาจไม่เข้มข้นจึงต้องแก้ไขทั้งเพิ่มค่าปรับและคดีลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมให้เป็นคดีทางการเงินนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ประกอบการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้ป เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัย

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: เธอทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TD 提示，考考的超凡 Play，by DJ D。

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D หากคุณกำลังเหงา

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทานว้าวมิวสิกทานเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ

ังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า Mcot News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcot News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลัง

0: ทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะ14ตุลานะปีนี้ครบรอบกี่ปี53ปีนะ
2: อยากจะพูดอะไรไปคะ
1: 14ตุลาก็เขาก็มีกิจกรรมอะไรกันอยู่ยังดูยังไม่เห็นข่าวเลยแสดงปีนี้ทำไมเงียบเหงาก็ไม่ทราบได้ใส่หลายท่านน้ำท่วม
2: ถ้าเราแบบว่าเวลาที่เราพูดถึงอดีตเนี่ยเรามักจะพูดในเชิงว่ามันเป็นประโยชน์กับปัจจุบันและอนาคตถ้าจะใช้ศัพท์ทันสมัยก็คือถอดบทเรียนค่ะเราถอดมา
1: 50กว่าปีแล้วมั้งถอดมาทุกปี
2: แล้วก็แค่ที่เราไปนั่งจัดรายการกับพี่ไพศาล5ปีนี่ก็เข้าใจว่าถอดทุกปีอะค่ะ
1: ใช่
2: เราถอดใหม่อีกสักปีดีไหมคะว่าม
1: ีปีนี้ใครเป็นผู้นำการปาฐกถาพิเศษเขาจะมีปาฐกถา14ตุลาเราจะเชิญคนนักวิชาการหรือว่าคนที่โดดเด่นนะแต่ละหมุนเวียนกันไปปีนึงก็จะมีที่เป็นผู้ปาฐกถาหลักแต่เวทีที่มูลนิธิ14ตุลา
2: เราพูดเองก็ได้พี่เวชานะ
1: ปีนี้ใครผมเลยไม่ได้ติดตามเลยมูลติดตาม
2: เห็นไหมนี่แหละ เข้าล็อกและเดียนก็พยายามจะแบบตบซ้ายตบขวาให้พี่เวชานเข้ามาในล็อกที่เดียนต้องการก็คือแล้วมันยังไงเนี่ยแล้วมันจะยังไงอะไรก็ทำอะไรกันเลยมันหมายความว่ามันเลือนลางไปจนเราก็ไม่รู้จะพูดถึงเขาในแง่มุมไหนสำหรับพี่ไพศาลแล้วมันเป็นยังไงคะแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยหมดคำซีเว้าหรือว่าเว้าไปหมดแล้ว
1: มันก็มันก็เป็นพิธีกรรมอะไรซะมากกว่ามันก็รูปแบบก็เป็นเรื่องพิธีกรรมแล้วก
2: ็ผู้จ่าเหมือนเดิม
1: มันก็มีอะไรต่างๆที่เราก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดตามจะมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปใช่ไหม
2: ค
1: ราวนี้ตอนหลังๆนี่ก็ไม่ติดตามนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดอะไรนี่มันก็อาจจะบ่งบอกว่ามันก็มีลักษณะเป็นรูทีนมากขึ้น เป็นการรำลึกครบรอบทีก็คนรุ่นเก่าๆหมุนเวียนกันมาพรรคการเมืองอะไรต่างๆก็มา
2: ค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันปีนี้มีอะไรที่น่าคิดอย่างเงี้ยนะ
2: เรียนเรารู้สึกว่าเหตุการณ์มันจำเนียนการผ่านไปจำเนียนการผ่านไปในส่วนตัวเองก็ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คนที่มีบทบาทในเวลานั้นในวันนั้นเราก็อาจจะมองคนนั้นเป็นฮีโร่คนนี้เป็นอะไรที่แบบคนนี้ผิดคนนั้นถูกตัวเล่นตัวมีคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรอย่างเงี้ยในเวลาที่เราอายุแบบ18อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งฟังคนที่เราคิดว่าเป็นมาสเตอร์มายด์อธิบายว่ามันเกิดอย่างนั้นมันมีพระเอกมันมีผู้ร้ายแล้วมันมีคนที่แบบเราคาดหวังเป็นคนดีอะไรเงี้ยพอเวลามันผ่านไป40ปีอะพี่ไพศาลคะเรียนรู้เรื่องนี้มา40ปีมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เรียนได้ยินนะคะในวัย18ที่ได้ยินเรื่องนี้กับการเรียนรู้ตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมา 40

0: ปีมาถึงปี28อ่ะ38 48 58 68 40ปีอ่ะใช่41ปีอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีหลายอย่างที่มันไม่เป็นจริงอะค่ะพระเอกก็ไม่ใช่พระเอกจะบอกผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเลยมันก็ไม่ใช
1: ่ครับ
0: เรียนรู้ด้วยเวลาแล้วก็การคาดหวังว่าคนที่เคยเป็นพระเอกเป็นความหวังของสังคมเนี่ยถ้าเขามีโอกาสแล้วก็ทำให้สังคมมันดีนะหลายๆคนก็เข้ามาเล่นการเมืองมันก็ไม่เป็นจริงด้วยค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เรียนตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอภิปรายเสวนาฟังใครเลยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นความหวังมันก็เลยไม่มีแง่มุมอะไรนอกจากว่าก็เรียนรู้ตามความจริงโดยประสบการณ์ตัวเองก็แค่นั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
0: จะเห็นต่างก็ได้นะคะ
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะประกอบความเห็น
0: พระเอกก็ไม่ใช่พระเอกผู้ร้ายก็ไม่ใช่ผู้ร้าย
1: ไปเสิร์ชดูก็ปีนี้เขาก็มีพิธีช่วงเท้าทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาพร้อมด้วยพิธีกรรมทางศาสนา3ศาสนาเนาะจากนั้นก็เป็นการวางพวงมาลาและดอกไม้ตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอะไรได้แก่ตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลตัวแทนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านตัวแทนจากญาติพี่น้องชน14ตุลาตัวแทนจากองค์กรประชาธิปไตยต่างๆแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์และแสดงทัศนะอันเนี้ยที่ผมว่าปีนี้ใครที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ยังไม่ทราบนะก็รูปแบบก็จะไม่ได้ไม่
0: เราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่าใครจะพูดเพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของท่านนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไอเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้วีรชนออกนักศึกษา14ตุลาออกมาแล้วมาลุ่มต่างพรรคการเมืองมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เออแล้วยังไงล่ะ
1: ตัว
0: ด้วยตัวเราเอง
1: ตัวแทนฝ่ายท่านที่ไปร่วมก็จะเป็นคุณเทงนะหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านส่วนรัฐบาลก็นายกมอบหมายให้คุณพลดอนปริศนานันทกุลเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอธินายธงธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ลูกคุณ
0: ภูมิธรรม
1: อ้วนภูมิธรรมนะฮะแล้วก็มีคุณสาธิตวงหนองเตยอะไรเงี้ยตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับ
0: ในส่วน
1: ภาพก็ดูคนก็น้อยนะอาจจะเป็นเพราะวันนี้มันเป็นนั้นด้วยนะคุณนัน
0: เป็นไปตามการ
1: เวลาเขาขอให้ work from home ไปด้วยใช่ไหม
0: ไม่อะค่ะมันเป็นไปตามการเวลา มันเป็นไปตามการเวลามันไม่มีแง่มุมอะไรที่มันน่าจะพูดถึงที่เป็นความหวังสำหรับดิฉันนะเรียนถอดบทเรียนเองอะ
1: โอเคให้เรามีข่าวที่จะเรียนให้ทราบใช่ไหมเป็นข่าวสำคัญใช่ไหมคุณนัน
0: ค่ะก็คืออีแกะแอชโนวาพริกของเหลือทิ้งสู่คอนกรีตปรักโลกที่แข็งแรงทนทานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอีแกะแอชโนวาเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่พัฒนามาจากเท่าลอยหรือไฟแอชผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เหมาะจังหวัดลำปางที่ในแต่ละปีจะใช้ถ่านลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากว่า 12.7 ล้านตันเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยก่อให้เกิดเท่าลอยราว 1.7 ล้านตันต่อปีซึ่งเท่าลอยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมซีเมนต์นะคะปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมได้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็น E-Gap Ash Nova คอนกรีตทางเลือกสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้สูงสุดถึง 100% เลยค่ะใช้แทนปูนไปเลย 100%

0: ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีกำลังรับแรงอัดสูงทนทานต่อกรดและด่างทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตและวัตถุวัสดุในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการนำไปผสมทำคอนกรีตบล็อกสำหรับก่อผนังคอนกรีตตัวนอนปูผิวทางเดินเท้านอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เพราะว่ามีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ที่สำคัญยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตซีเมนต์ได้ถึง 58% จึงนับเป็นนวัตกรรมวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนปัจจุบันมีการต่อยอดนำไปใช้ปูพื้นที่สถานีชาร์จ LX by EGAC ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ทับสแกซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้ EGAC Ash Nova วัสดุของเหลือทิ้งที่พลิกเป็นคอนกรีตรักโลกสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมส่งต่อพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคมคาร์บอนต่างอย่างแท้จริงค่ะ
1: ครับนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว oh. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้มีประชุมครม.คุณอัน
0: ค่ะ
1: มีประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก่อนที่จะเข้าสู่วาระได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมครม.ให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ยังได้ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงเรื่องของยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ให้27-30 ตุลาคมนายกบอกที่ประชุมนะบอกว่าทางประธานโสพลก็ส่งมาละก็รัฐบาลก็แจ
0: ้
1: งในที่ประชุมว่าจะเป็น27-30ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่า4วันนะ
0: 4วันเลย
1: 4วัน4วันถ้า4วันเนี่ยก็หมายถึงอภิปราย3วัน27 28 29แล้วก็ให้จบก่อนเที่ยงคืนของวันที่29แล้ว30เช้ามาก็มาโหวตถ้าเป็นอย่างนี้นะจะหมายถึงอภิปรายได้แค่3วันจากที่เขาเดิมก็ขอ5 5ก็คือก็เชื่อว่าคงจะใช้อภิปราย4แล้วก็ก่อนเที่ยงคืนของวันที่4เนี่ยต้องให้จบแล้ววันที่5ตอนเช้าก็มาโหวตกัน

0: อันนี้เท่ากับรัฐบาลก็ตัดไป1วันนะ
1: ก็วันละ6คนก็โอเคนะคะ
0: วันละ6คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกก็จะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมเลยว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนรัฐมนตรีของภูมิใจไทยคุณยศชนันท์ประกาศในที่ประชุมเลย
1: หมายถึงสลับสมมติคือจะขึ้นอภิปรายช่วยอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ไม่ได้บอกครับหมายถึงว่าเราจะรอฟังเงียบๆแล้วรอยกมืออย่างเดียวหรือว่าจะช่วยอภิปรายด้วยช่วยชี้แจงด้วยได้ยังไงไม่ทราบ
1: เพราะว่าเฉยๆอ่ะพี่พิจารณ์คือก็ต้องยกมือให้อยู่แล้วไหมคะ
0: ต้องยก
1: มือให้มันเป็นภาพบังคับอยู่แล้วอ่ะ
0: ดูมันไม่มีเหตุอะไรที่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีสัญญาอะไรถึงขั้นว่าจะไม่ยกมือให้
1: ยกมือให้ถ้าถึงขนาดบอกจะช่วยเนี่ยมันต้องช่วยลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็นายกก็เมื่อวานที่ว่าไปกินข้าวก็รู้สึกนายกให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าได้คุยกับทางสมาชิกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะก
1: ำ
0: หนดมา18ชื่อแต่เนื่องจากว่ายื่นตัวนายกด้วยเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะประเด็นใดที่อภิปรายแล้วมันไปพาดพิงงานของกระทรวงใดแม้ตัวของเจ้ากระทรวงจะไม่ถูกอยู่ในรายชื่อที่เขาอภิปรายไม่วางใจก็ตามก็ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยตามประเด็นที่ท่านรับผิดชอบอยู
1: ่อย่างเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดนบ้างไหมคะ
0: ก็จะมีกรมชลประทานอย่างเงี้ยกรมชลประทาน
1: ที่คุณสุนยะไม่มีใครว่าไม่มีใครไม่โดนเลยค่ะเพราะว่าจบกรมชลบริหารจัดการน้ำ
0: ไม่โดนเลยไม่โดนเลยแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาอภิปรายเรื่องของไอ้เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยการจัดการบริหารจัดการอะไรเงี้ยนะก็หมายถึงคุณสุนยะก็ช่วยชี้แจงในนามที่กำกับดูแลกรมชลประทานด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ยากคุณสุนยะเป็นคนพูดไม่เก่งปะโถจะให้ช่วย
0: ก็ให้ลูกสาว
1: โถ
0: ให้ลูกสาวคุณยงยุทธติยภัยรัตน์ช่วย
1: ลูกสาวคุณยงยุทธ
0: คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่
1: อ่ะไม่รู้เลยนะ
0: เนี่ยจำไม่ได
1: ้ชื่ออะไรอะคะ
0: ชื่อคุณอะไรไม่รู้
1: ติ
0: ยภัยรัตน์ใช่ก็ได้เป็นทีมคนรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีสองคนขาวขำอุดรคนนะไงแล้วก็ติยภัยรัตน์เชียงรายคนลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็ลูกสาวคุณยงยุทธยาภัยรัตน์ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
1: ดูท่าคุณสุริยะเขาช่วยดีกว่าเพราะดูพูดไม่เก่งไม่เคยได้ยินกันทั้งคู่เลยคุณสุริยะก็คุณโถเอ้ยแกอยู่อย่างนั้นนะฮะน่าจะยากอยู่นะคุณสุริยะวันนี้ก็เจอพวกเกษตรกรบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อหรอกไอ้รถเกี่ยวข้าว16ล้านเนี่ยผิดทิศผิดทาง
0: ก็ยังเห็นว่าจะเดินหน้า
1: จะเอาให้ได้ไงโอ
0: ้ครับไม่รู้เป็นเพราะว่าไปจองไว้แล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบได
1: ้เป็นนวัตกรรม
0: เอาก็สรุปว่าเขาเตรียมกันเท่าไหร่นะ28 27ถึง30 27 28 29 30วันอังคารนะตั้งแต่วันอังคาร
1: ค่ะไปจนถึงวันศุกร
0: ์ครับ
1: แล้วก็วันนี้ครม.ได้หารือและอนุมัติให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก็คือครม.สัญจรไปอุดรค่ะงวดนี
0: ้วันที่2ใช่ไหม
1: 2ถึง3 2 3พฤศจิกายนที่อุดร
0: จันทร์อังคารก็แสดงว่า
1: จะแก้ปัญหาด
0: ้
1: านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและประเด็นอื่นๆที่เหมาะสมประเทศไทยมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะว่าประชุมอะไรอภิปรายไว้วางใจแล้วความรัฐบาลได้ไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: ประชุม
0: ก็คิดว่าอย่างน
1: ั้
0: น
1: อภิปรายเสร็จก็ไปทำงานต่อได้ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: เว้นว่าไปว่าเขาทุจริตคุณต้องยื่นปปช.นะคะ
0: ที่วันนี้รู้สึก
1: ปปช.นะคะ
0: ที่ดูจากไอ้ที่เขาเขียนในยัตติเนี่ยเขาจะซัดเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็
1: ต้องยื่น
0: ต้อง
1: ยื่นปปช.
0: นะครับ

แล้วก็ทั้งนี้มีการให้สภาพัฒน์พิจารณาจัดทำโครงการซึ่งคาดว่าจะเป็นงานเสนองบประมาณคล้ายกับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินไว้ที่จังหวัดละร้อยล้านแต่จะเปิดให้เสนอแผนงานและโครงการเข้ามาก่อนนำมากลั่นกรองร่วมกับจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะถือโอกาสไปงานมหกรรมเพื่อสวนโลกที่อุดรซึ่งจะเปิด

0: มันสามเดือนใช่ไหมเห็นว่ามันเป็น
1: ไปถึงมีนา
0: เป็นไทป์เป็นไทป์บี
1: เป็น
0: ฉบ
1: ับ
0: ฉบ
1: ับ
0: ที่ย่อลงมาจากงานพืชสวนโลกที่ที่โคราชโคราช
1: สี่เดือนครึ่งค่ะ
0: เออไทป์บีเนี่ยสี่เดือนครึ่งนะโอ้นาน
1: สี่เดือนครึ่งค่ะสี่เดือนครึ่ง
0: ครับ
1: พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลสะกุดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน่าไปค่ะอีสานในช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าไปเที่ยว
0: อ
1: ุดรก็น่าไป
0: ด
1: ี
0: ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะเรียนชอบแล้วก็ไปอุดรแทบทุกปีนะคะ
0: ครับแถวนี้ฝุ่นควันน้อยหน่อยนึงว่าเรียกไง
1: อ๋อถ้าช่วงเผาข้าวโพดก็อันดับหนึ่ง
0: อ้อยเอ่ยกันใช่ไหม
1: เรื่องอ้อย
0: พวกอ้อยพวกอะไรก็หนักเหมือนกัน
1: ค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันช่วงหน้าเผาอ้อย
0: ค่ะก็คราวนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ดูจะต้องถ่ายทอดสดกันอยู่หลายสำนักข่าวเลยนะก็คือการแถลงของสตง.แล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงนะหลังจากนั้นบ่ายสองก็เป็นผู้บริหารไทย PBS ก็แถลงชี้แจงนะจากที่สตง.เขาแถลงครับ
1: ขอนิดนึงเถอะงานพืชสวนโลกที่อุดรเนี่ยจะเริ่มพฤศจิกาไปถึงมีนากลางเดือนแต่ช่วงเริ่มเผาและเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยนะคะธันวาถึงมีนาเลยค่ะช
0: ่
1: วงที่เผาและตัดอ้อยแน่นที่สุดเนี่ยมกราคมถึงมีนาค่ะเป็นช่วงกลางฤดูหีบอ้อย
0: ไม่รู้จะไว้หน้ากันหรือเปล่า
1: โรงงานน้ำตาลก็นั่นแหละอยู่แถวนั้นหมดอ่ะ
0: ใช่ไม่ไว้หน้าแกกเหลือที่จะมาชมงานเลย ก็น่าจะเสียหายนะ
1: ค่ะจะเผากันยักษ์เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: โอเคกลับมาเรื่องไทย PBS กับส
0: องเรื่องไทย PBS ก็วันนี้ที่สตง.แถลงก็จะเป็นผมดูที่เขามีใครมันก็มีโฆษกคนหนึ่งใช่ไหม
1: สตง.แถลงเนี่ยนั่งเรียงกันทั้งหมด4ท่านผู้ชายสองผู้หญิงสอง
0: มีรองผู้มีรองรอง
1: ค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: พงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
0: แล้ว
1: ก็ที่เสื้อเนี่ยจะเขียนว่าโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยนะคะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นคนพูดมากที่สุดใช่ไหมพี่เพจาน
0: คนนี้เป็นรองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นรองแล้วก็มีผู้หญิงอีก2คนผู้ชายอีก1คนผู้หญิงก็คือนางสาวศินีนาถโพชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ากันว่านี่คือระดับ10 40ค่ะแล้วก็ว่ากันว่าท่านนี้แหละเป็นคนทำคดีนี
0: ้คุณสุภาพสตรีนี่ใช่ไหม
1: และว่ากันว่าเป็นคนในไทย PBS นั่นแหละส่งข้อมูลให้และว่ากันว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง20คนและว่ากันว่าถ้าระดับนี้ทำน่ากลัวหมายถึงคนทำคดีนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็บอกทำง่ายมากเพราะว่าคนข้างในส่งข้อมูลให
0: ้
1: ค่ะ
0: สตง.แถลงบอกว่ามีการตรวจสอบการใช้เงินไทย PBS เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569จึงตั้งคณะทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสำลิดประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลมีรายงานออกมาแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.
1: เขาร้องมาที่สตง.นี่เดือนอะไรนะคะพี่มิสาน
0: ปลายปี2568เขาแจ้งไว้
1: ก็หลังจากที่ตึกถล่มแล้วสิเพราะตึกถล่มมัน28มีนา68
0: ต้นปี
1: ตึกถล่มตอนต้นปีแล้วก็ไทย PBS ที่เขาก็ขึ้นชื่อ

0: เรื่องเกาะติดเรื่องจิกสตง.แหลกอยู่เหมือนกันจนมีคำถามว่าเป็นการชำระแค้นกันหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เริ่มตรวจสอบเอาตอนปลายปี68จนถึงต้นปี69ทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลเผยแพร่รายงานไปแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.มันน่ากลัวตรงนี้แหละพี่เวสานเงิน 2,000 ล้านนะเป็นเงินแผ่นดินนะฮะ
1: แต่ว่าวันนี้เข้าใจว่าแถลงว่ายังไม่ถึงขั้นที่พบว่ามีการทุจริตแต่มีการใช้จ่ายเงินผิดระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได
0: ้คือ
1: ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็จะต้องส่งผลการตรวจสอบไปให้คณะกรรมการของไทย PBS แล้วก็ให้คณะกรรมการไทย PBS เนี่ยไปเรียกเงินที่จ่ายผิดระเบียบนั้นคืนจากผู้บริหารให้เพราะว่าถือว่าเป็นเงินของเป็นเงินของกองสีเป็นของส่วนกลางอ่ะใช้จ่ายไปผิดระเบียบก็คุณต้องไปเอาเงินส่วนนั้นมาคืนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีเรื่องการทุจริตเพราะว่าถ้าทุจริตเนี่ยต้องส่งไปปปช.อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องคดีละอันนี้ยังไม่เป็นคดีเป็นเรื่องภายในตรวจสอบแทนผู้สอบบัญชีของไทย PBS ในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีกลางของแผ่นดินตรวจเจอแล้วมันพบว่ามันผิดมันมีความผิดพลาดแล้วส่งข้อมูลก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการไทย PBS เขาจะดำเนินการอย่างไรอำนาจก็อยู่ที่เขาอยู่ผมดูนะ
0: การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานตามมาตรา10แห่งพ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดินเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วก็ทักท้วงตามขั้นตอนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็มอบหมายให้โฆษกนี่แหละแถลงอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดตามลำดับตั้งแต่ผลการตรวจสอบด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการตรวจสอบตามปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆค่ะคุณสินีนาถโพชัยที่เป็นผอ.สำนักตรวจผลสัมฤทธิ์เนี่ยบอกว่าเขาพบสองประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการผลิตการจัดหาและเผยแพร่รายการได้อย่างแท้จริงแม้ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่สตง.พบว่าตัวชี้วัดบางส่วนขาดความต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแม้อยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกันตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดด้านอันดับความนิยมหรือ PSI ranking กลับไปกลับมาระหว่างmarket share PSI market share ส่งผลให้ไม่สะท้อนความมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าหรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหารายการเช่นสำนักข่าวและสำนักสร้างสรรค์เนื้อหายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามที่กำหนดโดยสตง.วิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานแบบปีต่อปีหากปีใดไม่มีการดำเนินงานต่อก็ไม่ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงค่ะแล้วก็ยังพบว่าแม้จะมีการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถูกนำไปใช้ในการวางแผนผลิตและจัดหารายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมอย่างเพียงพอ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: iPod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play iPod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อนะครับ
3: ค่ะ
2: ผมเห็นในเว็บข่าวของคุณประสงค์คุณเกเขาเนี่ยนะเขารายงานในข่าวที่เขาบอกเป็น Exclusive แล้วก็พาดหัวว่าฉบับเต็มผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นนะแล้วก็โปรยชั้นที่2ลงมาว่าเปิดผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี2566ถึง2568รวม 214.36 ล้านบาทแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรมีการใช้คำสั่งมอบอำนาจแทนระเบียบการเบิกจ่ายผู้บริหารอาศัยคำสั่งมอบอำนาจทางการเงินที่110/2564และที่94/2568เป็นกลไกอนุมัติจ่ายเงินแต่สตง.เห็นว่าคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติเงินไม่สามารถใช้แทนระเบียบที่กำหนดสิทธิหลักเกณฑ์และค่าอัตราค่าตอบแทนได้โดยสำนักข่าว Next News ได้รายงานความคืบหน้ากรณีสตง.ตรวจสอบการใช้เงินของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ในช่วงปีงบประมาณ2565ถึง2568รวมวงเงิน 5,094.56 ล้านบาทนะครับปีละ 2,000 ใช่ไหมเพื่อประเมินผลสำลิดและประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินด้านการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการโดยก่อนหน้านี้เนี่ย Next News รายงานรายละเอียดวงเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการตรวจสอบรวม230,024,470บาท41สตางค์แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตรายการข่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ย15,840,000บาทและค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญตามรายงานการเงินประจำปี2566ถึง2568อีกจำนวน214,364,470บาท41สตางค์นะโดยไส้ใน230ล้านสตง.สั่งชดใช้ไทย PBSเป็นค่าเฉพาะค่าพิธีกรและแขกรับเชิญ214ล้านต่อไปนี้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวผลการตรวจสอบสตง.กรณีนี้สตง.ตั้ง2ประเด็นหลักสอบการตรวจสอบกรณีนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสทท.เมื่อวันที่26มกราคม2569เพื่อให้ทราบว่าสสท.ดำเนินการหรือปฏิบัติงานราชการชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการและแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่มีการตั้งประเด็นตรวจสอบไว้2ประเด็นหลักคือ 1. การใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคตลอดจนการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสำลิดและมีประสิทธิภาพหรือไม่กับ2การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญและหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธ

0: พุทธศักราช2551มาตรา28วงเล็บ9ประกอบระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงินการบัญชีและงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อ5ตลอดจนการใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น2ประเด็น1การจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการพบข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่ปี61ถึง68สสท.ได้ดำเนินการจ้างบริษัท PNY Production จำกัดผลิตรายการข่าวเจาะผลิตรายการ
1: ข่าว
0: เจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม10รายการวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,840,000 บาทอัตราตอนละ 110,000 บาทนะ2การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวย้อนหลัง3ปีงบประมาณตามรายงานปี2566ถึง2568พบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 214,364,470.41 บาทโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการและผู้ดำเนินรายการโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ที่ให้อำนาจให้เบิกจ่ายได้และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคออาจทำให้สสท.เสียหายรวมเป็นมูลค่า 230,204,470 บาท41สตางค์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีกรและค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญตามรายงานการเงินปี2566ถึง2568จำนวน 214,364,470 บาท41สตางค์และการจ้างการผลิตรายการข่าวจำนวน 15,840,000 บาทคณะกรรมการชี้แจงจากผู้บริหารสสท.สตง.ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้บริหารสสท.สสท.ทั้งอดีตและปัจจุบันให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยสามารถสรุปคำชี้แจงเป็นประเด็นดังต่อไปนี้1ปมการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตรายการคำชี้แจงโดยสรุประบุว่าเริ่มจ้างบริษัท PNY Production จำกัดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2560ผลิตรายการ2รายการได้แก่ห้องข่าวไทย PBS Newsroom และข่าวเจาะย่อโลกส่วนการคัดเลือกครั้งแรกใช้ระเบียบการคัดสรรผู้ผลิตรายการของสสท.ก่อนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้ส่วนเหตุผลที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัท PNY Production จำกัดมีคุณสมบัติเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายการเดิมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าใจรูปแบบและอัตลักษณ์ของรายการมีความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่สามารถหาผู้ประกอบการรายอื่นมาทำงานทดแทนได้ทันทีในขณะนั้นจำเป็นต้องรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและออกอากาศรายการผู้บริหารยังชี้แจงว่าเป็นการจ้างเหมาผลิตรายการแบบครบวงจรโดยบริษัทรับผิดชอบทั้งการวิเคราะห์ข่าวการผลิตคดีเชิงสารคดีเชิงข่าวจัดหาลิขสิทธิ์ภาพและเสียงจ้างทีมงานถ่ายทำตัดต่อออกแบบกราฟิกรวมถึงจัดหาอุปกรณ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดขณะที่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมของอดีตผู้บริหารสสท.ระบุว่าการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกกำหนดราคาต่อหน่วยเป็นรายตอนและอ้างว่าการจ้างต่อเนื่องไม่ได้มีราคาสูงกว่าสัญญาเดิมส่วนการอนุมัติจ้างผลิตรายการผ่านการพิจารณากันกรองตามลำดับขั้นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติขั้นสุดท้ายพร้อมยืนยันว่าดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาจงใจทำให้สสท.ได้รับความเสียหายและขอให้สตง.พิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมคราวนี้สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญนั้นผู้บริหารสสท.ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญดำเนินการภายใต้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินของสส

0: สท.และผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับชั้นแต่ยอมรับว่าในช่วง2566ถึง2568สสท.ยังไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อให้การผลิตรายการดำเนินต่อเนื่องไม่กระทบภารกิจสื่อสาธารณะส่วนการอนุมัติค่าตอบแทนอาศัยคำสั่งสสท.ที่110/2564ลงวันที่28 ธันวาคม 2564และคำสั่งที่94/2568ลงวันที่19 กันยายน 2568โดยอ้างอิงระเบียบการเงินการบัญชีและงบประมาณของสสท.พร้อมยืนยันว่าการเบิกจ่ายแต่ละครั้งมีเอกสารระบุรายละเอียดงานเหตุผลความจำเป็นและผู้มีอำนาจอนุมัติและขณะที่อดีตผู้บริหารสสท.ก็ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการโดยปราศจากอำนาจและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สสท.ส่วนค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญไม่สามารถกำหนดเป็นอัตราตายตัวเหมือนวิทยากรอบรมหรือสัมมนาได้เพราะต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญชื่อเสียงประเภทรายการความยากง่ายในการผลิตและสิทธิในการเผยแพร่ผลงานขณะที่คณะกรรมการนโยบายสสท.อนุมัติแผนบริหารกิจการแผนจัดทำรายการและแผนงบประมาณประจำปี2566 2567และ2568แล้วจึงเห็นว่าค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติอันนี้ฝ่ายบริหารสสท.ระบุว่าสามารถตรวจสอบเอกสารได้เช่นตารางออกอากาศหลักฐานการเข้าร่วมรายการหลักฐานการจ่ายเงินใบรับเงินที่ผู้รับลงนามและเทปบันทึกรายการโดยยืนยันว่ามีการผลิตและเผยแพร่รายการจริงขณะที่อดีตผู้บริหารก็เห็นว่าการนำยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่ตรวจสอบมานับเป็นมูลค่าความเสียหายไม่เหมาะสมเพราะต้องพิจารณาความถูกต้องของการเบิกจ่ายควบคู่กับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สาธารณะจากรายการที่ผลิตด้วยสรุปผลการพิจารณาสตง.นะประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.พิจารณาจากคำชี้แจงแล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอและขัดต่อหลักการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณขณะที่การจ้างงานก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะจนไม่มีผู้ผลิตรายอื่นขอบเขตงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องเลนส์และไมโครโฟนไร้สายซึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ประกอบการรายเดียวครอบครองที่สำคัญมีหลักฐานว่าสามารถจ้างผู้ประกอบการรายอื่นได้เพราะไทยพีบีเอสเคยจ้างผู้ประกอบการรายอื่นผลิตรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นรายการคุยให้คิดจึงเป็นข้อโต้แย้งสำคัญต่อเหตุผลว่าบริษัท PNY Production จำกัดเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยส่วนการจ้างต่อเนื่องไม่ใช่เหตุผลเพียงพอในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพราะแม้บริษัทจะเป็นผู้ผลิตเดิมและมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่อาจใช้เหตุผลดังกล่าวยืนยันได้โดยลำพังว่าไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นสามารถผลิตรายการทดแทนได้ส่วนประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและบุคคลภายนอกของไทย PBS เนี่ยระหว่างปี66ถึง68รวม214ล้านตัวเลขกลมๆนะไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์รองรับการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้และก่อให้เกิดความเสียหายตามจำนวนเงินดังกล่าวโดยสตง.ตรวจพบว่าไทยพีบีเอสจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี66ถึง68รวม214ล้าน 214.36 ล้านบาทและก็ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตราตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรอันนี้บทสรุปการตรวจสอบเดี๋ยวต้องพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาดูบทสรุปที่สตง.สรุปนะครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นะครับมาติดตามกันต่อนะฮะคุณอนันต์ฮะ
3: ค่ะ
2: คือถ้าฟังอย่างที่คุณประสงค์เขาเอาเอกสารเอาข้อมูลมารายงานเนี่ยนะก็คือตรวจสอบเสร็จแล้วก็พบประเด็นอะไรต่างๆแล้วก็ทางให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
3: ชี้
2: แจงแล้วเขาก็วินิจฉัยว่าคำชี้แจงฟังขึ้นไม่ฟังไม่ขึ้นยังไงนะเอาว่าเต้ามันเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็บทสรุปการตรวจสอบสุดท้ายเลยเนี่ยเขาสรุปรวบยอดว่าจะต้องให้ไทย PBS โดยคณะกรรมการขององค์กรเขาเนี่ยไปดำเนินการอย่างไรนะเขาบอกว่าสตง.จึงเห็นควรให้อาศัยอำนาจตามมาตรา54วงเล็บ4แจ้งผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา28วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551โดยดำเนินการทางวินัยกับผู้อำนวยการสสททั้งอดีตและปัจจุบันพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมเงิน230,024,470ล้าน41สตางค์และให้ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนดกรณีดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิธีกรและแขกรับเชิญโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ให้อำนาจรองรับกับการเบิกจ่ายไว้อย่างแน่ชัดและไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บครวมจำนวน10คนรวมจำนวน10คนพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมจำนวน230,024,470บาท41สตางค์ด้วย อันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วที่เขาวินิจฉัยแล้วเขาสั่งที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นที่เขาแจ้งไปให้กับทาง
3: บทสรุป
2: คณะกรรมการโดยผ่านทางประธานบอร์ดของไทย PBS ไปนั้น
3: มีข้อโต้แย้งที่จะไม่จ่ายไหมคะพี่เมษา
2: ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการครับถ้าฟังอย่างนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องทางวินัยแล้วก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะถ้าทางคณะกรรมการเขาก็ต้องไปดูเพราะว่าทางผู้ตรวจสตง.เขาก็มีอำนาจเขาก็มีอะไรของเขาอยู่นะคราวนี้จะไปต้องดำเนินการยังไงก็แต่เท่าที่ผมคิดว่าโดยระเบียบทั่วไปเนี่ยถ้ามันมีรายงานอย่างนี้มาแล้วก็มอบให้หน่วยงานซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีคณะกรรมการซึ่งก็มีอำนาจ
3: ด
2: ูแลอยู่เขาก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาในเรื่องความผิดทางวินัยอะไรก็ว่าไปแต่ยังไงก็ต้องมีรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบตามที่สตง.เขาแจ้งมา
3: เรียนฟังจากกลุ่มเพื่อนผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่ๆนะคะในกลุ่มไลน์ที่คุยกันเนี่ยคือไอ้ที่เราได้ยินที่เราอ่านเนี่ยมันก็โอเคแหละมันก็เป็นรูปแบบวิชาการที่สตง.ก็ต้องพูดอย่างมีมารยาทอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทาง PBS ก็ต้องแถลงตามรูปแบบ

0: างนี้แต่ตามที่กลุ่มผู้สื่อข่าวคุยกันก็คือว่าสตง.เนี่ยสอบสวนจริงจังแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็ตามที่สตง.พูดก็คือได้จากคนข้างในที่ส่งไปให้แล้วก็น่าจะไม่พลาดด้วยพี่เฉยจันไม่พลาดด้วยฟังดูจากกลุ่มผู้สื่อข่าวบอกว่าถ้าลงไปสอบระดับนี้แล้วก่อนจะแถลงได้โอเคคุณจะมองว่าเขาเป็นเรื่องการเมืองโอเคว่าจะมองว่าเขาแค้นตั้งแต่คุณเล่นเรื่องตึกสตง.เขาเสลเทะอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ผิดก็ว่ากันส่วนที่ผิดแต่มันก็ไม่หลายถึงแล้วค่าชั่วเองก็เลวอะไรแบบนี้มันก็คนละเรื่องกัน
1: พูดใน
0: สิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวก็แล้วกันพูดกันในสิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาแถลงกับไทย PBS วันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนการพิจารณา
1: ค่ะ
0: ค
1: ือดูแล้วไอ้การตรวจสอบสตง.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารภายในของ
0: การทำหน้าที่ใช่ค่ะ
1: การบริหารภายในของก่อนเขาคราวนี้เขาจะต้องมีการดำเนินการในการตรวจสอบลงโทษอะไรไงก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นกระบวนการภายในของกองเท่านั้นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: จะย้อนไปถึงผู้อำนวยการคนเก่าๆกี่คนเพราะปีที่ย้อนกลับไปตรวจตั้งแต่ปีนู้นเลยตั้งแต่เข้าใจว่าปี66เป็นต้นมา66ถึง68
0: คุณวิราชินีพิพิธกุลแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นคุณเทพคุณบรรชัย
1: คุณวันชัยก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้น่าจะสักปีแล้วมั้งเพิ่งปี
0: ปีนึงนี่แหละเผือกร้อนมาเลยร้อนมาเลยคุณวิราชินีเหมือนจะสองสมัยใช่ไหมฮะ
1: ผมจำไม่ได้เหมือนว่าสนุก
0: ที่อยู่สตง.เนี่ยเวลาไปจับที่หน่วยงานไหนเขาจะลงรายละเอียดแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลและแทบจะหือเอือเขาไม่ได้เลยน่ากลัวมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าเขามีกฎมีระเบียบแล้วก็เอาตรงนี้ไปจับปึ๊บคุณเถียงเขาไม่ได้เลยคุณทำตามที่เขาบอกอย่างเดียวเลยเพราะเขาดูตามกรอบมันไม่ได้เหมือนศาลนะที่จะไปหาพยานหลักฐานอะไรสู้กับกฎระเบียบอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปหาพยานที่ไหนมาแก้ต่างนะสู้กับตัวหนังสือค่ะ
1: อันนี้มันก็จะมีเรื่องที่มันเรื่องมันใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเขาจะไปขอแก้กฎหมายอันนั้นกระบวนการก็ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นจากประชาชนนะว่าเห็นด้วย
0: คนที่เป็น active citizen ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย23% นะคะตอนนี้คือเห็นด้วยให้แก้กฎหมายไปรับงบประมาณ
1: เพิ่มขึ้นมา
0: ผ่านความเห็นชอบจากสภาในขณะที่อีก70%กว่าบอกว่าเหมือนเดิมเป็นอัตโนมัติก็เอาภาษีบาปไปแล้วคุณก็เอาไป 2,000 ล้านคุณก็ไปใช้ของคุณไปพนักงาน 1,200 คนก็ใช้ของคุณไปก่อนหน้านี้ตัวเลขมันไม่ได้ขึ้นมาถึง 23% คนไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นกัน 7-8 หมื่นคนมันเพิ่งพุ่งขึ้นมาในวันนี้ค่ะหลังจากที่สตง.แถลงข่าวค่ะ อยู่ในความสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตัวเลขเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่าทางไทย PBS ก็ยังคงจะมีเงิน 2,000 ล้านใช้อยู่อะค่ะยังไม่ต้องเอาไปผ่านงบประมาณแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขของคนที่ไม่เห็นด้วยมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
1: แต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะว่าถ้าสมมติว่าผลการรับฟังแล้วมันมีความเห็นไปซีกใดซีกหนึ่งแล้วมันจะมีผลทำให้ฝ่ายการเมืองเขาจะต้องทำตามเสียงอะไรก็ไม่จำเป็นไม่ได้ผูกมัดถึงขั้นนั้นแต่ว่าถ้ามันเสียงมันมีทิ้งขาดอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียใจที่จะไปเดินหน้าต่อไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็ต้องเหมือนเปิดรับฟังแล้วมันก็ควรจะต้องฟังอ่ะแต่ว่าผมดูแล้วเสียงมันเริ่มแบบเสียงมันเริ่มสูงขึ้นมาแล้วสำหรับคนที่อยากจะให้เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมัน90%กว่าต่อไม่ถึง 10% นะแล้วตอนนี้มันกลายเป็น20%กว่าต่อ70%กว่า
0: 23
1: แล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันจะอาจ

0: จะมาเริ่มสูงขึ้นกระดาษสำหรับคนที่จะเป็นหนุน
1: แล้วในเวลาที่ข้าวยากหมากแพงในเวลาที่วงการธุรกิจสื่ออุตสาหกรรมสื่อเนี่ยมันตกต่ำมากเพราะเราตกงานการรายได้ก็ลำบากลำบนกันอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็ต้องมานั่งขายน้ำพริกขายชุดนอน5ชุดพันนึงกันทุกสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลพอได้เห็นว่ามันก็มีบางองค์กรอย่างไทย PBS เนี่ยเขาค่อนข้างจะอู้ฟู่มากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินแบบนี้มันก็สร้างความสะเทือนใจเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลสร้างความสะเทือนใจให้คนในแวดวงสื่ออยู่เหมือนกันไม่ได้อิจฉาหรอกค่ะเรียนดูที่คุณธีรัตน์คุณนรากรหรือใครต่อใครที่ออกมาเขาก็ไม่ได้ดูว่าอิจฉานะคะเรียนดูเหตุผลเขาเป็นก็ฟังได้อยู่เหมือนกันนะบางอย่างมันไม่ควรจะต้องไปจ้างเลยทำไมต้องจ้างมีคนต้องพันกว่าคนคุณผลิตเองได้แล้วถูกไหมคะ
0: วันนี้เห็นเขาพยายามชี้แจงว่าเขามีงานไม่ใช่ว่ามีเฉพาะโทรทัศน์ช่องเดียวแต่เขาทำทางแพลตฟอร์มในรูปของออนไลน์อะไรต่างๆอีกหลายด้านด้วย
1: มันแต่ว่าการค่าใช้จ่ายบางทีนี่ก็มองว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้มีผลตอบแทนสูงขนาดนั้นหรอกค่ะอย่างที่จ่ายกันในแง่อุตสาหกรรมนะพี่ไพศาลเรารู้รายได้เฉลี่ยอะไรกันอยู่ว่ามันไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่จะต้องจ่ายอะไรกันขนาดนั้นนะคะ
0: ครับค่ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่จู่ๆมีข่าวโดดขึ้นมาหลายฉบับก็รายงานตรงกันนะว่าคุณเทพชัยหย่องจะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาไทย PBS นะฮะโดยล่าสุดวันนี้มีข่าวสะพัดว่าเทพชัยได้แจ้งวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS คนปัจจุบันว่าต้องการยุติสัญญาจ้างก่อนกำหนดโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวก็เท่ากับว่าสัญญาที่เดิมจะสิ้นสุด31ธันวาคมถูกยุติก่อนกำหนด2เดือนก็มาเป็นที่ปรึกษาถ้าตามสัญญาถ้าครบกำหนดก็เท่ากับ8ปีนะคุณเทพชัยหย่องมานั่ง
1: เกษียณมาแต่ปี60แล้วก็พักไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเมื่อปี66ค่ะ66 67 68 69 70จะครบสัญญาปีหน้าก็คือ5ปีค
0: ือ
1: ไม่ใช่ครบสัญญาเขาต่อทุกปีเขาต่อทุกปีแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงปลายปี
0: คุณเทพชัยเขาก็เคยเป็น
1: ผู้อำนวยการไทย PBS ค่ะ
0: เขาเป็นผู้อำนวยการคนแรก
1: ช่วงที่จัดงานแข่งเรือแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปทอดพระเนตรที่เขาเต่านั่นแหละค่ะนั่นแหละจัดแข่งเรือยาวของไทย PBS ซึ่งก็ดีนะคะคืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่บางอย่างมัน
0: คือตอนนั้นมันเป็นช่วงรัฐประหารบิ๊กบังแล้วก็ยึดไอทีวีมานี่ใช่ไหมยึดช่อง ITV มาแล้วก็รีบทำไอ้กฎหมายเรื่องของ
1: สื่อสาธารณะ
0: สื่อสาธารณะเนี่ยเขาว่า ITV พยายามจะหลังไอ้เหตุการณ์พฤษภา35แล้วต้องการเป็นสื่อสาธารณะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ถูกมองว่าทุนก็เข้าไปซื้อเข้าไปแทรกเนี่ยก็ต้องการที่จะยกร่างกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆไม่ให้มีการเมืองเข้าไปแทรกแซงได้เลยก็จนกำเนิดเป็นไทย PBS เนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานสื่อกับคุณทะเกิงสมทรัพย์แล้วก็คุณเทพชัยด้วยนะแล้วก็หนูนากรุณาบัวคำศรีเนี่ยก็ทำอยู่เดียวด้วยกันเสร็จแล้วพวกเขา3คนเนี่ย3คนเนี่ยนะก็คือเทพชัย
1: คุณตะเกิง
0: แล้วก็สมทรัพย์แล้วก็กรุณา3คนเนี่ยเขาเข้าไปเลยเขาคือรุ่นบุกเบิกเลย
1: เข้าไปที่ไทย PBS
0: ใช่เข้าไปก่อร่างสร้างตัวเข้าไปก่อร่างสร้างขึ้นมาเลยยุคแรกเลยผมยังไปเยี่ยมเขาอยู่บ้างตอนนั้นไปเยี่ยมเขาไปอะไรไปเยี่ยมทั้ง3คนนี้เข้าไป

0: พลังคือเครื่องไม้เครื่องมือก็รับโอนมาจากไอทีวีก็จังอีลูกขุกขักอะไรกันอยู่อ่ะ
1: เอ๊ะเราต้องเบรกไหมคะพี่เป็น
0: ต้องเบรกก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา4นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อได้ยังไงนะครับเมื่อกี้พี่ไปสารพูด
0: ก็เนี่ยก็เลยยังจำได้ไงว่าคุณเทพชัยหย่องเข้าไปตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการก็เป็นอยู่สักระยะหนึ่งนะกี่ปีผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มากลับไปอยู่เนชั่นต่อหรือไงเนี่ยแล้วก็ถึงได้ท้ายที่สุดก็มาเป็นที่ปรึกษายาวเลยนี
1: ่
0: นะก็อีกหลายคนก็ออกไปกลับเข้ามาเลยก็เห็นอยู่คุณคุณ
1: ตรงนี้แหละที่เขาว่ากันว่ามีแต่พวกกันเองเข้าออกได้หลายรอบตรงนี้แหละที่เขาว่ากันว่าเป็นแต่พวกกันเอง
0: ครับ
1: จริงก็พวกกันเองกับนี่ก็เกรงใจนะพี่ไพศาลคือความดีเขาก็มีแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องสองอย่างก็แล้วกันเรื่องไม่ถูกต้องก็คงรู้อยู่แก่ใจก็เอาพูดแค่นี้แหละ
0: คือบอร์ดเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาประชุมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมแต่ว่าดูจากเรื่องราวที่สตง.เขาแถลงวันนี้แล้วก็ที่สื่ออย่าง Next News เขามารายงานอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลการตรวจสอบชุดที่สองนะเพราะว่าเขาบอกเขามีสองชุดใช่ไหมชุดแรก
1: ไม่ถึงสตง.ใช่ไหมฮะ
0: ชุดแรกมันมีรุ่นจะ80 กว่าล้านชุดนี้มัน
1: แล้วก็เพิ่มมาเป็น200แล้วเพิ่มมา
0: 230
1: ไม่รู้พี่ไพศาลเข้าใจเหมือนดิฉันไหมว่าเวลาที่สตง.เขาไปตรวจอะไรเนี่ยเราหืออือไม่ได้เลยนะพี่ไพศาลเขาเรียกอะไรที่ต้องออกมาให้เขาแล้วมันเป็นไปตามเขาถือหนังสือเขาถือกฎไปดูอ่ะเขาไม่ได้เรียกคนมาเป็นพยานนะฮะ
0: ครับก็ไม่
1: ใช่ไม่ได้ใช้ในศาลนะ
0: อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดชะตากรรมของบรรดาผู้บริหารทั้งหลายก็อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดของไทยพีบีเอส
1: ก็จะทำยังไงได้
0: จะว่ายังไง
1: บอร์ดจะอุ้มอะไรได้เขาไม่ให้บอร์ดช่วยจ่ายบุญขนาดไหน
0: ไม่เราไม่ทราบว่าจะอุ้มไม่อุ้มอะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยอยู่ที่บอร์ดเขาไงเขาก็ต้องพลิกดูข้อนู้นข้อนี้ระเบียบแรงเขาดูว่าเขายังไง
1: อยู่ที่ฝ่ายกฎหมายเขาเก่งหรือเปล่าหรือเขาจะมีงบไปจ้างทนายเก่งๆมาไม่ใช่
0: แต่ว่า
1: เท
0: ่
1: าที่ดูการทำงานของสตง.ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: คือบทสรุปมันก็ดูแล้วมันก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนภายในไทย BBS นะ รองทัพ

0: เปิดประเด็น
1: เปลี่ยนเองหรือถูกบีบให้เปลี่ยนนะ
0: ฮะมันโดยปริยายเจอการตรวจสอบใหญ่ขนาดนี้ไปคนที่เขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวเนี่ยเขาก็คงจะถอยกันออกไปแล้วก็อย่างผมทราบบางรายการนี่เขาก็ประกาศแล้วนะว่าเขายุติไปถึงช่วงไหนที่ครบสัญญาอะไรแล้วเขาขอวางมือคือเขาไม่อยากมาแล้วก็มาคือ
1: หมายถึงมาเปลี่ยนเอาช่วงนี้หรือว่ายังไงคะหรือว่าก่อนหน้านี
0: ้คือมันตกลงกันมันอะไรกันไปเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นคนไปทำสัญญาถูกไหมเขาไม่ได้เป็นคนทำสัญญาแล้วเขาต้องมากลายเป็นว่ามีผลกระทบมาถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากยุ่งซึ่งมันก็โดยปริยายถึงว่าจะไม่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเพราะการตรวจสอบของสตง.เนี่ยแต่ผลสะเทือนที่มันออกมาแล้วมันมีกระแสที่กดดันเหล่านี้มันก็ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจะไม่ออกกฎระเบียบจะไม่ออกอะไรต่างๆมาตรวจมากำกับให้มันเข้มขึ้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกที่เราวิจารณ์ถูกตั้งประเด็นซะใหญ่ขนาดนี
1: ้เรียนมีความเชื่อเรียนค่อนข้างเชื่อนะว่าร่างนี้จะผ่าน
0: ถ้ามันเป็นความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคุมเสียงได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ
1: ใช่ค่ะเรียนเชื่อว่าผ่านแล้วไปถึงสว.ด้วย
0: ก็เสียงแค่จะค้านก็จะมีฝ่ายค้าน
1: ซึ่ง
0: เราก็ยังไม่ได้ยินคมของพรรคส้มหรือว่าประชาธิปัตย์ที่มาแสดงมุมมองเลยว่าโอ๊ยไม่ได้นะอย่างนี้มันเสียหลักการของ
1: รู้สึกคุณอภิสิทธิ์จะเป็นอย่าง
0: นั้นเรื่องสื่อเสรีเรื่องอะไรเขาอยู่มี
1: ใช่ไหมใช
0: ่ค่ะแต่เสียงก็ไม่พอนะ
1: แต่นี่ก็ไม่ได้คิดว่าการที่ได้เงินรัฐบาลแล้วมันจะขาดความเสรีนะนี่อาจารย์
0: ถ้าเขาจากรับตรงมาแล้วก็จะต้องมาเป็นงบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลก็จบข่าวเพราะเป็นสื่อมันก็รัฐก็เขาก็ต้องเข้ามาควบคุมเข้ามามอนิเตอร์อยู
1: ่ได้เหรอคะ
0: ทำไมยังไม่ได้ก็คุมของงบประมาณผ่านเข้าอาจจะไม่ได้ไอ้เงินไอ้ภาษีบาปก็เข้ามาอยู่ในส่วนของงบประมาณรายได้ก็มาใช่ไหมคราวนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเข้าไปดูในรายละเอียดเขาอาจจะไม่จำกัดว่าเขาจะต้องให้คุณแค่ทั้ง 2,000 นะคุณต้องเสนองบประมาณว่าคุณจะทำอะไร
1: คือนี้มันจะเห็น
0: ค่าใช้จ่ายประจำของคุณก็คงมีอยู
1: ่1,200 ล้าน1,200 คนเนี่ยเราจะได้เห็นเงินเดือนแล้วว่า1,200 คนเนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ถูกไหม
0: ค
1: ะ
0: ใช
1: ่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่มันจะได้เห็นแล้วแล้วมันก็จะได้เห็นว่าเงินที่จะเอาไปใช้ในการผลิตรายการจริงๆอ่ะเท่าไหร่มันก็ดีนะพี่ไพศาลดูไปดูมาเรียนว่าก็ดีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเบรกอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: 9:12 คุยกันต่อนะครับ
1: อ๋อนี่มีข้อมูลมีแหล่งข่าวที่ฉันใส่เข้ามาบอกว่าตอนแรกประมาณ20คนทีนี้สตง.ก็ไปตรวจสอบพบว่าใครไม่เกี่ยวคัดออกตอนนี้เหลือ10คนแล้วก็ที่10คนนะคนในไทย PBS เป็นคนชี้เป้าไว้
0: ไม่ผมก็คิดว่าคนที่เซ็นน่ะคนที่มีอำนาจเซ็นอะไรเงี้ยเซ็นอนุมัติเซ็นจ่ายเงินอะไรต่างๆนี่แหละ
1: ก็ไม่ใช่แหล่งข่าวที่เราเน้นอยู่ในกลุ่มไลน์พวกผู้สื่อข่าว

0: ใหญ่ผู้ใหญ่อะ
1: อืม
0: แล้วเขาก็แหล่งข่าวเขาเยอะไงฮะเขาก็ส่งเข้ามาก็ต้องขอขอบพระคุณได้นะยังก็เอามาอ่านได้ประโยชน
1: ์สรุปรวม10คนที่จะชี้ว่าต้อง
0: เอา
1: ต้องสอบวินัยแล้วก็ให้ชดใช้ใช่ไหม
0: 20คนเหรอมีคนถามในกลุ่มไลน์เขาบอกตอนแรกก็ประมาณนั้นตอนแรกก็ประมาณนั้นสตง.ตรวจสอบก็พบใครไม่เกี่ยวก็คัดออกเหลือ10คนคนในไทย PBS ชี้เป้าให้ไม่บอกนะว่าลงท้ายว่าครับหรือค่ะเดี๋ยวรู้หมดแล้วก็บอกว่าม ีคนที่เขาเห็นเรื่องการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็เลยเก็บหลักฐานต่างๆส่งไปให้สตง.ตั้งแต่ปลายปี68นะก็แสดงว่าก็หลังจากที่ตึกสตง.ถล่มด้วยซ้ำไปอันนี้แหล่งข่าวบอกนะคะส่งมาตั้งแต่ปลายปี68พร้อมชี้เป้าบุคคลที่เกี่ยวข้อง20คนสตง.จึงเข้าสอบข้อมูลอย่างง่ายดายหัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นระดับ40ไม่มีพลาดหากพลาดเขาก็โดนเล่นนะค่ะตามนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แหล่ง
0: ข่าวกล่าวว่า
1: เอานี่เรื่องไทยพีบีเอสนะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้นะไทยพีบีเอสนะครับคราวนี้มันมีเรื่องที่คุณอัธวิทย์เข้าไปคุณอัธวิทย์นี่ก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับไอ้แก้มลิงกันดักมากนะนี่ไปลงพื้นที่ดูระบบของแก้มลิงบึงหนองบอนอัธวิทย์สุวรรณภักดีโพสต์คลิปลงพื้นที่ตรวจบึงหนองบอนและคลองส่งน้ำก่อนลงบึงหนองบอนโดยให้สาระสำคัญว่าบึงหนองบอนแก้มลิงสำคัญในย่านสวนหลวงร.9เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงร.9พื้นที่644ไร่รับน้ำได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2536เพื่อรับน้ำหรือพักน้ำจากคลองประเวศผ่านคลองหนองบอนโดยน้ำจะออกจากบึงนี้ได้สองทางทางแรกคือทางคลองหนองบอนตอนล่างของบึงช่วยรับน้ำจากแถวถนนศรีนครินมุ่งสู่คลองบางนามุดลอดใต้ถนนบางนาตราดช่วงอาคารเนชั่นแล้วเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปลงทะเลนะฮะส่วนทางที่สองคือทางอุโมงค์ที่อดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเริ่มทำอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำออกจากบึงนี้เพิ่มเติมมุดผ่านซอยอุดมสุขสู่ปลายทางที่บางอ้อไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อออกสู่ทะเลโดยอุโมงค์นี้เพิ่งเสร็จเมื่อปี2568คุณอัธวิทย์บอกว่าเมื่อเพิ่มทางน้ำแล้วควรจะทำให้น้ำระบายจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่ยุคผู้ว่าชัชชาติไม่ปรับปรุงทางน้ำเข้าบึงตลิ่งริมคลองหนองบอนตอนนี้ตลิ่งริมคลองหนองบอนตอนบนที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์มาลงในบึงซึ่งตลิ่งยังมีสภาพเป็นดินทั้งที่รัฐบาลให้งบประมาณตั้งแต่ปี67จนตอนนี้ตุลา69ยังไม่ได้เริ่มสร้างโครงการริมตลิ่งแม้แต่น้อยคือไม่ต้องทำเป็นเขื่อนทำอะไรนะเพื่อไม่ให้ดินมันถมจนตื้นเขินดังนั้นกทมจึงดึงน้ำจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้น้อยมากน้ำเลยท่วมหนักแถวหมู่บ้านกรุงเทพกรีฑาหมู่บ้านนักกีฬาหมู่บ้านเมืองทองสองพัฒนาการหมู่บ้านผาสุกสรุปว่าเสียดายเสียของเสียเวลานี่แกลงไปดูพื้นที่เลยแล้วก็ไปถ่าย
0: ไปดู
1: นะไปดูอีกฝั่งนึงอะยังไม่มีคันปูนยังไม่มีอะไรเลยมันเป็นตะลิ่งดินอยู่แล้ว
0: แล้วจะทำยังไงได้ค่ะให้คุณชาชาติมาตอบ
1: ก็คุณชาชาติต้องมาตอบว่าทำไมกำลังก่อสร้างอยู่หรือว่ายังไงนะแต่ทางน้ำก็ดูเก็บขยงขยะได้ดีอะดูโปร่งดีนะแต่ว่าคลองมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้น่าจะช่วยชี้แจงหน่อยหรือว่าที่ฝั่งนึงเป็นของเอกชนอยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบจ
0: ึ
1: ง
0: ยังสร้างให้ได้ชี้แจงกันแล้วกัน
1: สร้างเป็นเขื่อนสร้างเป็นอะไรไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะก็ขออัปเดตนะคะพี่สารไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเนี่ยเราสร้างเสร็จมากี่ปีแล้วนะคะที่ผ่านราชมังคลากีฬาสถานมุดดงมุดดินไปโผล่จนถึงสามกรเนี่ย
1: งานโยธาเนี่ยเสร็จมาคิดว่าน่าจะเกิน2ปีละ งานโยธานะไอ้ตัวสถานีตัวอะไรต่างๆที่ตอนนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารถมาซ้อมวิ่งได้เลยเข้าใจว่าเริ่มสั่งรถมาซ้อมวิ่งแล้ว
0: มีข่าวดีจะเรียนให้ทราบที่เห็นก็ดูจากทางFacebook ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่ารฟม.นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไปตรวจไซต์งานสายสีส้มคุมเข้มสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็นอกจากไปดูเรื่องของการก่อสร้างสายสีส้มฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยก็คือได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานีวัดพระราม9ค่ะวัดพระราม9ก็คือฝั่งตะวันออกนะคะโดยเน้นย้ำให้ผู้ร่วมลงทุนดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็คือว่าเขาก็ไปดูไอ้ที่สร้างเสร็จแล้วและประกาศว่าปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยรถไฟที่สั่งต่อจะส่งมอบค่ะพี่เทศาน
1: ปลายปีปลายปีนี้
0: ปลายปีนี้สั่งมอบแล้วส่งมอบปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเดือนนี้ธันวาตุลาใช่ไหมคะเดือนหน้าเนี่ยจะรับมอบรถไฟฟ้าที่สั่งต่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วปีหน้าคือปี70ก็คงจะทดสอบกระสุนกระฉักอะไรกันไปเรื่อยจนเปิดให้วิ่งจริงปลายปีหน้าค่ะ
1: ก็ปลายปีหน้า2570นะ
0: ค่ะ
1: อาจจะได้ใช้กันโอเค
0: ค่ะก็รักษาสุขภาพไว้ให้ดีนะฮะรักษาธาตุขันไว้ให้ดีขาเสืออะไรก
1: ็ผมอยู่ถือว่าอยู่ในโซนที่สามารถไปจอดรถแล้วใช้แล้วมาลงที่อสมท
0: โอ้ยใช่อ
1: ยู่ข้างอสมทเลยครับ
0: พี่ไพศาลต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนนะมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านพี่ผ่านซาฟารีอะไรเนี่ยแล้วก็จะมาถึงปากซอยแถวบางชันเนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์ของพี่น่าจะประมาณ60นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ60แล้วพี่ก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสายชมพูก่อนนะคะแล้วไปไหนต่อไปตลาดมีนบุรี
1: ไปมีนบุรีฮะไปเชื่อมกันไม่รู้จะเชื่อมเขาเชื่อมใช่เขาไปเชื่อมกันตรงมีนบุรี
0: เชื่อมนะคะ
1: แล้วตรงแถววัดแสนสุขอะไรตรงนั้น
0: อ่ะไปเชื่อมที่มีนบุรีแล้วพี่ค่อยนั่งจากมีนบุรีย้อนกลับมานะคะ
1: ย้อนไปนู่นเลยใช่
0: ตกลงจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งรถแท็กซี่คะเพราะถ้านั่งแท็กซี่จะอีกราคาหนึ่งฮะประมาณร้อยหนึ่ง
1: คิดว่าจะเรียกแกร็บอ่ะ
0: อ๋อจะแกร็บเหรอคะถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ขับรถมาเลยดีกว่านะคะ
1: เรียกแกร็บนี่เรียกแกร็บมอเตอร์ไซค์
0: เพราะว่าถ้าแกร็บเนี่ยถึงปากซอยที่มันขึ้นรถไฟฟ้าพี่จะเจอรถติดอีก
1: โอเค
0: ขับรถมาเองเลยค่ะนะคะแนะนำ
1: ครับ
0: ชีวิตลำบาก
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณฉัตรชัยบางชวดซึ่งตอนนี้เป็นปลัดสำนักนายกนะจากเลขาสมชมานั่งเป็นปลัดสำนักนายก
0: ค่ะ
1: เหลืออีก1ปีจะเกษียณอยู่ในตำแหน่งนี้1ปี
0: ค่ะ
1: คุณฉัตรชัยในฐานะ
0: ไม่ใช่พี่66เขาสร้างเสร็จแต่66 66ต้นปี
1: หกเจ็ดหกแปดสามปี
0: นั่นแหละสี่ห้าปีกว่าจะได
1: ้ครับ
0: ได้นั่น
1: เนี่ยคุณฉัตรชัยซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าคุณทักษิณอดีตนายกได้มอบทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่คุณฉัตรชัยก็เป็นเลขาของคณะกรรมการเนี่ยนะเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยหรือไม่คุณจัตชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายอื่นด้วยก็อยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่ หรือใช้กรอบ

เดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันคุณชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งในกระบวนการนี้สามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือต้องยุติ

0: สื่อคงไม่กล้าไปถามเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: งั้นที่ฉันพูดเองก็แล้วกัน
0: ครับ
1: การพิจารณาคดีทักษิณคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่พรรคเพื่อไทยจะช่วยเหลือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคะ
0: กว่าจะอีก180วันนี่มันก็อภิปรายจบกันไปเยอะแล
1: ้วไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ไม่น่าไม่คือพอมองได้ว่าจังหวะเวลามัน มันจังหวะเวลานี้พอดีผมว่าถ้าจะเกี่ยวนะเอาว่าเพื่อไทยเอาว่าความสัมพันธ์ระหว่างแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยจะว่ายังไงมันมีโจทย์เรื่องคุณทักษิณมาคาไว้อยู่หน่อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหรือสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรอย่างต้องว่ากันไปครับ
1: ถ้าคุณทักษิณแกจ่ายภาษีหมื่นกว่าล้านแกจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับพี่
0: คุณทักษิณ นี่เข้าใจว่าฟอร์บจัดลำดับทรัพย์สินก็ยังอยู่ในอันดับติดร้อยนะสำหรับฟอร์บ
1: ก็น่าจะยังเหลืออีกเป็นหมื่นล้านไหมคร
0: ับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณ 30,000 กว่าล้านเหรียญ339ก็ยังน่าจะยังเป็นแสนล้านบาทอยู่ละน่าจะยังมีทรัพย์สินอยู่เป็นหลักเป็นยังเป็นหลักแสน
1: ก็คิดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องในวัย75ถ้าเราจะต้องเหนื่อยสารพัดเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีมันจะคุ้มไหมแล้วถ้าจ่ายแล้วมันจบแล้วมันจะเสียหายอะไรไหม
0: มันยังมีช่องก็ยังมีช่องทางที่เขายังต่อสู้อยู่ผมว่าเขาสู้จนไปถึงที่สุด
1: โอเค
0: ท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องจ่ายต้องทำยังไงใช่ไหมฮะถ้ามันไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ต่อไปแล้วหมดทุกมุกหมดทุกกระบวนการก็ต้องจ่าย
1: ถ้าไม่จ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายถ้าสู้คดีชนะวงเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยทนายอ่ะเขาจะได้ค่าจ้างตามเปอร์เซ็นต์ของวงเงินหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ถ้าคุณทักษิณแพ้เข้าใจว่าทนายคงจะโดนมาช่วยจ่าย
1: ช่วยจ่าย
0: ถ้าชนะขอ 10%ถ้ารอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแพ้นี่รวมจ่ายมาก
1: เพราะว่าได้ยินอย่างนั้นเวลา
0: เข้าใจว่าคงไม่กล้าเอากติกาเรื่องหักเปอร์เซ็นต์มาคิดนะ
1: ผลประโยชน์มันอยู่ที่ว่าทนายจะได้เปอร์เซ็นต์ของนู่นนี่นั่นอันนี้มันเกี่ยวเปล่าบรูนัทต้องจ่ายทนายต้องช่วยจ่ายนะถ้าแพ้
0: ไม่ได้นะไม่น่าจะถ้าตกลงกันอย่างนั้นโอ้ยากเลยโจทย์ยากเลยทนายมารับงานนี่โอ้โหบอกงานนี้งานหินเลยสายจะทำฟรีถ้าผมชนะนี่แบ่งได้เลยผมไม่ต้องจ่ายทั้งหมื่นกว่าล้านที่แบ่งไปได้เลย
1: ไอ้นั่นมันเรื่องมรดกเรื่องฟ้องหย่าไอ้นี่มันเรื่องภาษีแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้นะมันต้องเป็นเงื่อนไขอื่นก็มีคนชอบเราก็มีนะคุณธัญญาเนี่ยอุ้ยชอบมาชื่นชมผู้จัดรายการทั้งสองคนพูดเรื่องไทย PBS ได้ตรงเป๊ะเลยถ้าเป็นแม่เหล็กถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กข้ออ้อยอ่ะมันตรงเหรอเหล็กข้ออ้อยอ่ะพี
0: ่เหล็กข้ออ้อยจากโรงงานไหนอ่ะ
1: มันไม่ตรงเลยเหรอเหล็กข้ออ้อย
0: อ๋อเหล็กข้อบิดกลัวอ๋อนี่จะแซว

0: มไม่ละเล็กก้อย
1: อ๋อเล็กก้อยบิดกลัวอ๋อนี่แกเซลเหรอเข้าใจเซลนะ
0: ลูกหลาน
1: เรียกลูกหลานเรียกลา
0: ลูกหลาน
1: แล้วก็พอเรียนเริ่มเรียนเนี่ยก็เรียกฝ้ายน้องฝ้าย
0: น้องฝ้ายค่ะ
1: น้องฝ้ายแต่ว่าเข้าใจว่าพอโต
0: มันเป็นวัยรุ่นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือคอตตอน
1: พอโตหน่อยเนี่ยเขาเรียนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นน้องไอเดียน้องไอเดียครับ
0: บอกแล้วว่าให้มาดู Facebook คุณจะได้เห็นอะไรไม่น่าเชื
1: ่อก็เนี่ยก็เลยเลื่อนเห็นว่าเลื่อนนะไม่ยังไม่ทันแหลง
0: ถ้าหากว่าพี่ไพศาลเป็นคนที่ปรารถนาดีกับน้องฝ้ายเนี่ยค่ะพี่ไพศาลจะแนะนำว่ายังไงคะ
1: คือตอนนี้มันมีปัญหาคือถ้าแถลงแล้วเรื่องมันดีขึ้นน่ะสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ไปกระทบกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในภาพรวมก็นะ ก็แถลงเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะเนี้ยคงเด้งเชือกไปรอ
0: ไม่สิคะ
1: สึกกับอภิปรายก็จบ
0: ไปพี่ต้องแนะนำแบบไม่ต้องให้เขาคิดพี่ต้องฟันธงเลยค่ะ
1: หลบไปก่อนนะแถลงเหล็กยังร้อนอยู่แถลงตอนน
0: ี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำถูกแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วไทยที่อาจจะเพิ่งรับสัญญาณมาแล้วก็ทักทายนะครับพี่ๆวันนี้115คนแน่ใน Facebookเอาอีกเอาอีกแชร์ให้สนั่นไปเลยพี่ๆ
4: ให้ถึง 1,000 ไหมขอหัวใจ 1,000 ไม่เวลาเขาติ๊กตอกไงพี่ต่อ
3: 1,000 ไปเลย
4: ขอ 1,000 นะคะ
3: พี่สมชายมาแล้วมาแล้วพี่โจรำยองเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตกครับพี่นิวัฒน์จากสี่คิ้วครับผมพี่วันชัยผมผ่านคลองหลวงแพ่งช่วงสุวินทวงศ์น้ำยังปกติอยู่ครับพี่เอิร์ธพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่จุ๊บแจงพี่นาสวัสดีจ้าคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณพี่เขาแชร์ให้เราแล้วนะเช่นเดียวกับพี่เอิร์ธด้วยนะครับมาค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆทักทายกันต่อวันนี้อยู่กันอบอุ่นมาก100กว่าท่านโอ้โหนะครับ
4: โอ้โห
3: สงสัยวันนี้อยู่บ้านกันนะก็เลยได้ฟังกันนะ
4: ตรงๆก็เมื่อกี้พี่ตอนเปิดรายการพี่บอกว่า12ถึง16อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราบ้านเราอ่ะในกรุงเทพจัดงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank ใช่ไหม
3: คร
4: ับแล้วก็รัฐบาลก็ให้เป็นวันหยุดวันศุกร์นี้16แล้ววันที่13ก็เป็นวันหยุดอีกดังนั้นลาแค่3วันโดงได้กี่วัน9วัน
3: อุ้ยอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นนะ
4: อย่าหาตังไปก่อน
3: เออ
4: เราต้องหาตังไปก่อน
3: นะอยู่กับคุณผู้ฟังนี่แหละสนุกดี
4: ค่ะ
3: อันนี้จะดีใจหรือเสียใจป้ากวย
4: ฮะ
3: เสียงดีมากๆ
4: ขอเปลี่ยนป้านะขอเอางี้ก็ป้าหน้าเด็กสเปกเลยนะเนี่ยไม่เอาไม่เรียกป้าสิคะคุณวีรยุทธไม่นะคะ
3: พี่กล้วยเสียงดีมากๆ
4: เอาพี่กล้วยเสียงดีเดี๋ยวน้องกล้วยก็ได้ไม่เป็นไร
3: ยายกล้วยได้ไหมยายกล้วย
4: ไม่ได้เขาอยากรู้เขายังไม่

0: มีแฟนลูกเขามีแฟนแต่ว่ายังไม่แต่งงาน
1: อ๋อก็เลยจะเรียกยายไม่ได้
0: เรียกยายยังไม่ได
1: ้อ๋อยังไม่ได้เป็นคุณยาย
0: ต้องเรียกพี
1: ่พี่อนุภาพจากทุ่งสงพี่ณรงค์วุฒิทุ่งครุนะครับพี่วัฒนศักดิ์ก็มาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยาก็มาเช่นกันมาเลยนะครับมาลุยๆกันต่อครับผมพี่มาลีบอกมาแวบๆอ่ะทำไมล่ะพี
0: ่แวบไปแวบมา
1: อย่าแวบสิครับอยู่กันนานๆนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: เดี๋ยวต้องพูดเรื่องสตง.ก่อนอีกนิดนึงได้ไหมจัดแล้วพี่จะพูดถึงทางผ่านไทย PBS
1: ได้เลยพี่นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าที่เขาตรวจสอบไทย PBS เนี่ยนะครับเนื่องจากพบความผิดปกติจริงๆนะฮะรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่านะไทย PBS เนี่ยนะครับได้รับงบปีละ 2,000 กว่าล้าน 50% เป็นงบเกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อสตง.จึงมีการตรวจสอบเพื่อเกิดความคุ้มค่ากับเจตนารมณ์ของสื่อสาธารณะมี2ประเด็นนะครับการบรรลุตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การผลิตและการจัดหานะแม้จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อยครั้งนะครับรวมไปถึงการระบุในสัญญาว่าเป็นการจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
0: อ
1: ันนี้เนี่ยนะฮะที่เขาต้องการตรวจสอบสตง.ก็เลยเสนอแนะให้ไทย PBS นะครับวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจใช้ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้สตง.ยังพบความบกพร่องนะครับของระบบสนับสนุนการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการอันนี้มันเป็นศัพท์แบบวิชาการนะก็คือพบข้อบกพร่องในเรื่องของนี่แหละนะครับการจ้างการใช้งบต่างๆนะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่มานะให้มีการตรวจสอบรวมไปถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรในห่วง 2-3 ปีปี 66 ถึง 68
0: ค่ะ
1: นะครับว่าเป็นไปตามระเบียบคุ้มค่าหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะฮะมีการจ่ายค่าพิธีกรหรือแขกรับเชิญโดยไม่ได้ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิก
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่สตง.เขาแถลง
0: และ
1: อย่างที่บอกเขายืนยันว่าเขาตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ต้องการปิดปากและไม่ได้แค้น
0: แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ไปหยิบมาเองนะเป็นพนักงานของไทย PBS เป็นคนเสนอเลือกไปที่สตง.แล้วก็เป็นหน้าที่ของสตง.อยู่แล้วที่เป็นจะต้องเมื่อมีหน่วยงานร้องมาเนี่ยเขาก็ต้องมาตรวจสอบนะคะส่วนประเด็นอื่นนั้นก็ไปว่ากันไปคุณเป็นนักข่าวอยู่แล้วคุณเป็นสื่ออยู่แล้วคุณหาข่าวได้อยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังทางไทย PBS บ้าง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: วันนี้นะคะทางไทย PBS โดยคุณพิเศษจียศักดิ์จำได้ไหมเขาเคยเป็นผอ.สมท.นะ
1: ใช่
0: คุณพิเศษจียศักดิ์เนี่ยแล้วก็คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะสองรองผู้อำนวยการนะคะก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะออกมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า85ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยการตั้งข้อสงสัยนะคะถึงกระบวนการตรวจสอบของสตง.ว่าเอกสารที่มีสถานะเป็นความลับหลุดออกไปเผยแพร่ได้ยังไงทั้งที่เพิ่งได้เอกสารไปเมื่อวันที่10ตุลาคมนี้เองนะคะแล้วก็ได้ส่งหนังสือโต้แย้งไปทันทีด้วยเหมือนกันเพื่อรักษาสิทธิ์ค่ะแล้วก็ชี้ว่าชุดตรวจสอบชุดที่1ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงตามชุดตรวจสอบชุดที่2แล้วก็3กลับไม่มีการประชุมสรุปปิดตรวจหรือให้เวลาชี้แจงอย่างเพียงพอก่อนสรุปนะคะแล้วเขาก็ย้ำว่าไทย PBS นั้นเป็นองค์กรที่มีความอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบทั้งด้านการดำเนินงานแล้วก็การใช้ทุนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือว่า KPI ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นช่องทางออนไลน์มากกว่าการยึดติดกับเรตติ้งทีวีแบบเดิมๆแล้วก็บอกว่าภารกิจของไทย PBS ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าแต่งบที่ได้รับเนี่ยยังเท่าเดิมเลยนะคะจากปี51เนี่ยเริ่มต้นด้วยทีวีช่องเดียวปัจจุบันภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบประมาณยัง 2,000 ล้านบาทซึ่งถ้าคิดจากมูลค่าจริงเนี่ยในปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่ 1,500 ล้านบาทแล้วก็ไม่เคยขอเงินเพิ่มด้วยพนักงานก็มีถึง 1,200 ถึง 1,300 คนนะคะ เกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำข่าวนะแต่ทำคอนเทนต์สาธารณะในสื่อเชิงพาณิชย์ที่สื่อเชิงพาณิชย์ไม่ทำกันอะเช่นคอนเทนต์สำหรับเด็กคนพิการคนสูงอายุศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมแล้วก็การจัดอบรมให้ความรู้ยืนยันว่าการจ้างผู้ผลิตอิสระเนี่ยภายนอกเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอะไรใหม่ๆไม่เห็นพูดถึงเรื่องการจัดรายการค่าจัดรายการเลยเน
1: า
0: ะแล้วก็พูดถึงว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปทำอะไรนะทำเรื่องโหวตเรื่องอะไรตามพระราชบัญญัติด้วยนะมีข้อสังเกตจากผลการไปรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขกฎหมายเดิมมีผู้ไม่เห็นด้วยสูงถึง95-96นะคะเออแต่หลังจากสตง.แถลงข่าวแล้วเนี่ยตัวเลขผู้เห็นด้วยกลับพุ่งสูงขึ้นผิดปกตินะคะเป็นเห็นด้วย 19.5% ไม่เห็นด้วย 80.1% จากผู้โหวต 87,278 คนก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกค่ะเอ๊ะไม่เห็นพูดถึงเรื่องของการจ้างอันนั้นเลยอ่ะดง
1: จ้างพิธีกร
0: เออจ้างพิธีกรไม่เห็นพูดถึงเลย
1: เออ
0: มันอะไรกันเนี่ย
1: แต่มีนะผมเห็นพี่อดิศักดิ์แม้ที่อยู่ในชั้นเก่านะ
0: ใช่
1: นะครับพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่จ้างแพงเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนดารามีค่าตัวถูกค่าตัวแพงมีแม่เราจำเป็นต้องจ้างแพงเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเหมือนวงการบันเทิงอ่ะก็ต้องมีตัวแพงตัวไม่แพงอะไรแบบนี
0: ้
1: ผมเห็นคร่าวๆนะในข่าวอ่ะไม่ได้ฟังรายละเอียดมากนะครับ
0: พี่เกือบอยู่ ITV แล้วนะ
1: สมัย
0: นั้นพี่เป็นพนักงานไทยพีบีเอสไปแล้วก็พี่อ่ะตอนปี39ตอนอยู่มัธยชนอ่ะรู้สึกอยากเปลี่ยนงานกับพี่จอมเพชรประดับตอนนั้นอยู่ไอทีวีรุ่นแรกเป็นอาจารย์พี่อาจารย์พิเศษที่สุนันทาแล้วก็เอ้ยเราอยู่มหาไทยสนใจไหมมาทำทีวีเลยไปสัมภาษณ์จำได้เลยห้องเล็กๆพี่จอมก็ไปสัมภาษณ์เราสองคนนั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยก็คงจะได้แหละนะคะแต่เวลาเดียวกันเนี่ยพี่ก็มาสอบที่สำนักข่าวไทยช่อง9ด้วยแล้วก็ประกาศก่อนได
1: ้
0: ซึ่งที่พี่จอมเนี่ยก็คงได้แหละพี่จอมกำลังจะบอกแล้วว่าได้อย่างเงี้ยแต่เราก็เลิกที่นี่ไงไม่งั้นพี่เนี่ยเป็นไทย PBS นะทง
1: มันโชคชะตาโชคชะตา
0: ฟ้าลิขิต
1: ถ้าอยู่ที่ตรงนี
0: ้จ้า
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ไม่มีอะไรพูดว่าจะโชคชะตาฟ้าลิขิต
1: เอาจริงทุกอย่างนะมันถูกกำหนดมาอยู่แล้ว
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรมากๆแล้วก็ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดมาแล้วดีที่สุดละจบไม่ปัญหาที่มหานผ่านมาช่างมันเถอะโลกแก่ขนาดนี้แล้วดง ใช่ไหมใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำอะไรฉันปล่อยให้เวรกรรมตามทัน
1: ปล่อยว่าง
0: ใช่เฮ้ยคุณยงวิทย์บอกว่าฟังทุกวัน
1: กราบขอบพระคุณเลยครับพี
0: ่เฮ้ยคุณนรงวิทย์หมู่บ้านน้ำท่วมเลยหนีจากสวนสยามมาเจอที่ทุ่งครุอีกจิตตกเลยน่าสงสารจังเลยคุณนรงวิทย
1: ์ครับผมพี่สายหมอกมาใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวยินดีมากๆครับพี
0: ่มากอด
1: พี่สมยศชื่นคล้ายบอกว่าติดตามนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านนี่พูดถึงงานวัดงานนี้เป็นงานที่ผมอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปปีนี
0: ้เพิดเพลินไปเดินด้วยกันไม่ทั้งรถไต่ทั้งพอง
1: านวัดไร่ขิงคุณผู้ฟังใครไปมาแล้วบ้าง เห็นแต่ในไวรัลเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปเขาลงร้านอาหารไปรีวิวล่าสุดนี่คุณจ๊ะนะคุณจ๊ะก็เพิ่งไปรีวิวตามร้านต่างๆผมดูอยู่ก็อยากไปเขาเหมือนกันวันนี้เกิดเหตุสลดขึ้นที่งานวัดไร่ขิงเด็กอายุ13ไปรับจ็อบช่วยขายเกาลัดเพราะว่าบางทีงานคนเยอะ
0: เกาลัดมันก็ต้องหมุนอะไรพวกนี้
1: มีเครื่องหมุนนะแต่เด็กก็ต้องไปคอยช่วยจับไฟช็อตครับสงสัยไฟรั่วไฟช็อตใส่เด็กอายุ13ที่ไปช่วยงานเสียชีวิต
0: สงสารจังเลยอ่ะ
1: โอ้มาตอน4โมงที่ผ่านมานะครับท่านรองผู้กำกับปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับสพ3พรานนะได้รับแจ้งก็ไปที่เกิดเหตุนะครับมีคนถูกไฟฟ้าช็อตนำส่งโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตน้องเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธินะครับนะก็เขาบอกว่ามีบาดแผลคือหน้าท้องมีรอยไหม้เลยอ่ะโดนไฟช็อตเป็นแนวยาวเลยจากการสอบถามนะครับเจ้าของร้านขายเกาลัดบอกว่าได้ยินเสียงคนแอบวายตอนนั้นเจ้าตัวไม่เห็นหรอกนะครับก็เห็นอีกทีเนี่ยน้องเนี่ยโดนไฟดูดนะครับโดนไฟดูดนะน้องเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเป็นญาติกันนะจริงๆนะเป็นญาติกับทางร้านนี่แหละช่วงปิดเทอมก็เลยมาช่วยกำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กสูงประมาณ40เซนจังหวะนั้นได้ยินเสียงร้องโอ๊ยแล้วก็เหมือนไฟดูดนะฮะตัวเองเนี่ยก็เลยไปจับเพื่อที่จะช่วยปรากฏว่าถูกไฟดูดไปด้วยก็เลยรีบสะบัดแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วยช่วงนั้นชุลมุนมากจนกระทั่งมีคนไปสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟนะฮะโอ้โหช่วงนั้นทุลักทุเลมากนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยติดกับถังเกาลัดด้วยทำให้การงัดร่างของน้องออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากโอ้โหทุกคนช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันนะครับเสียชีวิตโอ้อย่างนี้ครอบครัวจะไปเรียกร้องอะไรกับใครได้ไหมทางผู้จัดได้ไหมพี่ไฟรั่วหรือไฟมันช็อตอะไฟมันช็อตจากในงานอะ
0: พี่ว่าผู้จัดต้องรับผิดชอบนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปต่อสายพ่วงอะไรมาเอง
0: แต่ว
1: ่
0: าเขาก็ต้องดูอีกว่าสายที่ไปเสียบกับทางปลั๊กของเขาอะ
1: มันเป็นสายของทางผู้จัดงานหรือเปล่าหรือเขาไปพ่วงต่อเดินสายอะไรกันมาเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คืองานนี้เขาผมเท่าที่ผมรู้เขาจะมีคณะกรรมการของวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเงินประมูลท่านเยอะมากนะคือถ้ามันเกิดความบกพร่องจากทางวัดจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะแต่ว่าถ้ามันเกิดจากวัดจริงอ่ะก็อยากให้เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะน้องอีกอนาคตอีกไกลนะครับโอ้เห็นประมูลที่กันเนี่ยบางแผงหลายล็อตหลายล็อกเป็นล้านเลยนะรวมๆกันออกมานะครับนี่เราอ่านจนนี่เราเหยียบสายไฟใต้โต๊ะอยู่แล้วผมยกขาเนี่ยผมกลัวแล้วช้างวัน
0: เธอองค์กรเรามันใหญ่โตขนาดเนี้ยมันก็จะต้องมี
1: วัดไร่ขิงก็เป็นล้านเลยพี
0: ่มันก็ต้องมีเครื่องตัดไฟหรือเปล่า
1: ปีนึงเขาประมูลเนี่ยเขาได้เป็นพันล้านเลยมั้งเนี่ยเขายังช็อตเลย
0: เฮ้ยวัดไร่ขิง
1: ก็ไม่หมายถึงว่ามันใหญ่มากไง
0: ใช่ที่เ
1: ร
0: ามีปัญหาเรื่องเจ้าวาดนั่นนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้เน
1: า
0: ะ
1: สีกา
0: สีกองสีกาตอนนี้ก็เงียบไปเลยระบบการวัดเนาะ
1: เชิญต่อครับพี่ลุย
0: เชิญพี่เหรอยิงสิคะยิงยัน
1: ยิงแล้วครับพี่เขาย
0: ิงแล้วยิงแล้วเหรออ๋อยิงนะเอาเรื่องนี้เรื่องดีพี่ว่าพี่นั่งดูเลยเอ๊คุณยายไหมได้ว่าคุณยายแล้วไหมอายุ69ปีเนี่ยเป็นคุณยายที่เพิ่งจะได้การมีการจัดทำบัตรประชาชนให้กับคุณยายอายุ69ปี
1: คือ
0: ค
1: ุ
0: ณ69ปีเนี่ยเขาบอกเขารอคอยการทำบัตรประชาชนมาถึง52ปีเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรไงวันนี้เขาก็เลยไปทำให้ที่บ้านวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาโดยคุณวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็นำปลัดอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ของคุณยายคนนี้แหละ69ปีเนี่ยนะคะ เพื่อทำบัตรประชาชนให้เลยนะคะบอกว่ารอคอยมา52ปีแล้วเป็นซิดงอายุ17ปีก็ไม่ได้ทำอีกเลยเพราะเป็นโรคไต
1: อ้าวทำไมเป็นโรคไตแล้วทำไมพี
0: ่เดินทางไปไม่ได้ไงไม่ได้ไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเพราะว่าเลยไปทำให้ที่บ้านวันนี
1: ้ครับผม
0: เขาบอกว่าทางเจ้าที่ก็มีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บันทึกลายมือเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เสร็จเลยใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าคุณยายคนนี้ก็ดีใจมากเลยเพราะคุณยายเนี่ยเกิดเมื่อปี2500เคยทำบัตรประชาชนครั้งแรกปี2517แต่หลังจากนั้นเนี่ยบัตรก็หายแล้วก็ไม่ได้ทำบัตรใหม่เลยแต่ครอบแล้วก็ครอบครัวเลยพยายามติดต่อขอทำบัตรประชาชนหลายครั้งนะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคุณยายวัฒนาเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็ต้องฟอกไตมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,400 บาทฟอกสัปดาห์ละ2ครั้งอ่ะ 2,800 น่ะดงที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายบอกว่าก็ได้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดนะคะส่วนในเรื่องของการจัดทำบัตรเนี่ยนะคะก็ได้ประสานกับทางปลัดอำเภอเมืองชลบุรีนะคะเมื่อมีการค้นหาข้อมูลเก่าแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการยืนยันตัวบุคคลแน่นอนแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้มาทำให้ถึงบ้านเลยดีใจมากๆเลยคุณยายบอกดีใจมากๆร้องไห้หรือว่ารอคอยการมีบัตรประจำตัวประชาชนถึง52ปีที่ผ่านมาเคยไปขอทำบัตรนะที่กรุงเทพแล้วก็พยายามติดต่อขอทำบัตรพร้อมครอบครัวหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้ เวลาป่วยขึ้นมาต้องไปฟอกไตก็เดินทางไม่สะดวกทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนก็เลยเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วย
1: ครับผม
0: ทั้ง30บาทก็ไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีบัตรไงดงวันนี้ก็เลยโอ้โหดีใจมากๆได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วดีใจด้วยนะคะ
1: ต้องรอคอยถึง
0: 69
1: เลยเหรอ
0: 52มีอ่ะน้องทำครั้งสุดทำครั้งนั้นปี2017คุณยายเขาเกิดปี2500ตอนปี2017กำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ทำเลยเพราะว่าป่วยอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: เฮ้ยทำไมไม่น่าเชื่อทำไมตกแค่นี้เหรอพี่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์วะ
1: ทำไมก็เขาจะทำตอน15ใช่ไหมแบบสมัยก่อน
0: 17แล้วทำไมถึงไม่ทำอีกต่อป่วยแบบไปทำไม่ได้อะไรเง
1: ี้ยไปเลยก็ไม่ได้สนใจอะไร
0: ต่อโอ้ยแล้วทางการอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเลยเหร
1: อ
0: เนี่ย
1: ต้องมาทำให้อย่างเงี้ย
0: ผู้ดำท้องถิ่นอยู่ไปไหนปล่อยให้เขาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ยังไงต้อง52ปี
1: ครับผม
0: ขึ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นะฮะโหพอเรียกป้ากล้วยแล้วพี่กล้วยขึ้นนี่เรียกน้องกล้วยกันมาใหญ่เลยฮะคุณผู้ฟังของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะนี่เขาบอกว่ามีคุณผู้ฟังบอกนะว่าโอ้ยยังสวยอยู่เลยนี่โกหกแล้วนี่โกหกแล
0: ้
1: ว
0: เห็นไหมคุณยศบอกคุณจันแลนยังไม่แก่นะครับยังสวยอยู่ขอบคุณค่ะ
1: สวยอยู่นี่โกหกแล้ว
0: ฟัง
1: ทีมงานบล็อกเลยฮะบล็อกเลยบอกพี่กล้วยสวยโกหกแล้ว
0: ก็ป้าหน้าเด็กหัวเราะไอ้คนที่มันจะโดนคนแรกคือไอ้คนนักฆ่าในชั้นนี่แหละค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะไอ้คนนักฆ่าเนี่ยค่ะ
1: อันดับ6นะชื่นชมหน่อยนะครับแพปลาที่คลอง4ปทุมธานีใกล้บ้านพี่เปล่าไปซื้อหน่อย
0: คลอง
1: 4
0: ปทุมธานีมันอยู่มันมี2ฝั่งนะรังสิตกับลำลูกกาไง
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้มันอยู่ไหนล่ะ
1: อยู่ฝั่งน่าจะรังสิตเพราะอำเภอคลองหลวง
0: ถ้ารังสิตมันอยู่คนละฝั่งกับทางบ้านพี่กับบ้านบอย
1: ตลาด333ไหลเจริญตลาด333ไหลเจริญรวยพ
0: ี่
1: เขาทำแพปลาเอาปลานิลมาขายในช่วงน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนแถวนั้นตัวละ10บาทและ20บาทแล้วแต่น้ำหนักส่วนปลากระพง101หอยแมงภู่40หมูถุงละ100เอาสิอย่างน้อยปลานิลเอากลับไปทอดกินกัน20บาทเองนะพี่นี่แหละนะคนไทยในยามนี้ถ้ามีแบบนี้เยอะๆก็ขอชื่นชมหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นเขาบอกที่มาขายในราคาถูกเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยรับมาต่ออีกทีนึงนะแบ่งเบาภาระแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยเป็นคนไปติดต่อแพปลานะขอรับซื้อเพื่อที่จะมาระบายปลาออกให้โอ้โหนับถือหัวจิตหัวใจนะได้บุญนะครับพี่อนุโมทนาบุญนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้า าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเพื่อไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อ่อนเดี๋ยวอาจารย์จ
1: ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้ทำไมหลังไมค์เราถึงได้เมาส์กันดูตัวเองมันจะย้อนหลังนิดนึงเราจะเห็นตัวเองคุณผู้ฟังเราจะเห็นตัวเองในหน้าจอนะฮะว่าทำไมเราสองคนนี่นี่นี่สองคนเราถึงได้เมาส์กันแบบว่
0: าเรารักกันทุกคนเราจูบกันเราจูบกันไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ด้ง
1: มาช้าแต่มานะ
0: เวลาเหลือน้อยแล้วเร็วเวลาเหลือน้อยแล้วเร็ว
1: เวลาเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วนะ
0: เอาเลยเอานี่ข่าวดีก่อนข่าวดีข่าวดีข่าวดีข่าวดีด้งโอ้ถือว่าเป็นความสำเร็จเลยนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำเร็จเลยในการทำคลอดแฝด4คน
1: ธรรมชาติเลยหรอ
0: แฝด4คนน่ะดูดิ
1: โอ้โหคนอยากมีแฝดนี่ต้องไปทำเรียบแย
0: ่โอ้วันนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรดนิรมิตรนะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแถลงข่าวว่า1คันคือ1ท้องอ่ะมี4หัวใจ
1: ตายละโอ้โหแกไม่ดีใจแทนเพราะว่าคนเรากว่าจะบางคนจะเอาแฝดเนี่ยฉีดทำนู่นทำนี่เรียบแย่แย
0: ่อันนี้เขาน
1: ี่เขามาแบบธรรมชาติ4คน
0: ธรรมชาติ4คนเลย
1: แฝด4แท้เลย
0: คนเลยจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเลยพบได้น้อยมากเขาบอกพบได้น้อยมากเลย
1: เลี้ยงยังไงอ่ะต้องช่วยเอาปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงนะ4คน
0: เป็นพ่อบุญธรรมเลย1คนฉันก็เป็นแม่บุญธรรมทั้ง1คน
1: โอ้ตายน่ารักมาก4คน
0: เออดิเป็นชาวเขาด้วย
1: ครับผม
0: เออเขาบอกเป็นความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มากเลยในการดูแลการท้องอ่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะก
1: ็
0: ท้องแฝด4เลยจากไข่ใบเดียวใช้ลกเดียวกันด้วยแล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติถือว่าเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงประมาณ1ใน7แสนรายค่ะดง1ใน7แสนเลยนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือทีมแพทย์สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกันวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนตั้งท้องใหม่ๆเลยนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดการผ่าตัดคลอดตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะคะจากแม่แล้วก็ทารกทั้ง4คนตอนนี้ผ่านพ้นระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยแล้วดีใจยังถ้าเกิดรายละเอียดเนี่ยดูได้ในสกู๊ปของช่อง9
1: มี
0: ไปทำอยู่นะ
1: มี
0: ผู้สื่อข่าวของเราไปทำไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันไหนนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของแพทย์ของไทยเราด้วยเก่งมาก
1: แฟร์4แฟร์4นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คิดถึงนะจ๊ะตอนกลางคืนเด็กตาใสพร้อมกัน4คนโอ้ยนึกถึงตอนเบบี้แล้วขนลุก
0: พอลูกอ่อน
1: ขนลุกเลยฮะ
0: พอลูกอ่อน
1: ขนลุกเลย2เดือนแรกชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
0: เออเอาอีกสักคนไหม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วน้องลินคนเดียวก็พอแล้วน้องลินฟังอยู่ไหมคะคุณพ่อเขาอยากมีน้องลินอยากมีน้องหรือเปล่า
1: เออไม่อยากไม่อยากนะไปดูพื้นที่ศรีราชานี่ก็เหลืออดเหลือเกินเหลือทนจริงๆเขาบอกคนพิการก็ไม่เว้นวัยรุ่นที่โน่นนะครับไปขโมยรถจักรยานสามล้อคนพิการลุงแกตอนนี้ไม่มีรถแกใช้ต้องเดินเอาไม้เท้า
0: เดี๋ยวพี่จะบอกผู้ว่าชลบุรีพี่นเรศ
1: เออช่วยตาม
0: ช่วยตามให้หน่อย
1: ผู้การจังหวัดจังหวัดเอาให้หมด
0: พี่นเรศ
1: ว่าปล่อยอย่างนี้นะครับคนร้ายมันเกินไปแม้แต่สามล้อพิการอ่ะพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าสามล้อคันนี้ใช่ไหม ที่นั่งคันโยกที่อะไรเนี่ยดูก็รู้ว่ามันต้องเป็น
0: ดักแหลมยังหายไปหรอ
1: ใช่
0: เจอยัง
1: ยังเพิ่งเกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี
0: ้
1: นะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจ
0: อ
1: ตอนบ่ายสองนะครับนะคุณลุงประยงศักดิ์นะครับอายุ58ปีบอกว่ามีวัยรุ่น3คนมาขโมยรถสำล้อแกไป
0: ทำได้ทำได
1: ้เอออยากให้ตำรวจอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามให้หน่อยเป็นสำล้อแบบใช้มือหมุนดัดแปลงสำหรับคนพิการนะมีหลังคาไว้กันแดดกันฝนเวลาแกไปไหนมาไหนขาขาดข้างหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องใช้ไม้เท้าพยุง
0: โอ้โอไม่แต่ว่าตอนนี้ชาวศรีราชากำลังวิกฤตอยู่กำลังน้ำท่วม
1: น้ำท่วมอยู่ด้วยเหรอ
0: ฝนตกอ่ะเมื่อกี้แฟนรายการเราก็บอกว่าตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกอยู่นะมีหลายที่ด้วยไอ้ด้งพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย
1: ไม่ก็ผมขึ้นมามันตกแล้วไม่ใช่ว่าผมพูดผมพูดมันตกจริงพรุ่งนี้เจอกันต่ออีกหนึ่งวัน
0: พรุ่งนี้มาตีกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายผ่อนพระแล้วรับพระราชทานเป็นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดีกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดราชพฤกษ์วัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยหนังหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชนประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นายภูใหม่จงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95และลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ก็วันพุธที่14ตุลาคมนะฮะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะครับอีกสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนที่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันเนาะเพราะๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็2ทุ่ม19แล้วนะฮะก็ฟังเพลงกันแล้วกันเนาะทักทายพี่ๆทาง FM ด้วยนะแล้วก็พี่ๆที่รับชมนะครับทางไลฟ์สดของเรานะครับยังไงก็กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวนะแล้วก็พี่บุญเรือนนี่พี่บุญเรือนมาแล้วน้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะวัยรุ่นแก๊งเฝ้าดีเจนะฮะสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าใสบอกว่าพ่อบอสสวัสดีครับสวัสดีพ่อบุญธรรมด้วยนะให้เป็นพ่อคนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอายุนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะหน้าพี่แก่เลยไงถึงต้องเรียกพ่อเนี่ยเอาละทักทายทุกท่านครับพี่ขาวดอนสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีพี่ขาวดอนนะครับแล้วก็พี่อินแทนพี่กะลามาแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงยายออส ด้วยนะครับสวัสดียายออส ด้วยนะยายออสบอกว่าสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดียายออสนะครับสวัสดีพี่แทนครับผมพี่แทนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงเนาะแล้วก็พี่สนองมาแล้วครับผมสวัสดีพี่สนองด้วยนะครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยยายออสกดแชร์แล้วฮะพี่สนองบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจจากนครศรีธรรมราชนะจากใต้เลยนะแล้วก็สวัสดีพี่ทศพลด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีครับรวมไปถึงพี่จันเพ็ญด้วยนะครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับฝนปล่อยช่วงนี้ก็มาแล้วนะฝนโอ้โหสมุทรปราการนี่ไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่าเนาะแต่ดูในแอปพยากรณ์อากาศก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาหนักนะตอนนี้เห็นที่ชลบุรีเห็นฝนตกไปแล้วโอ้โห2ชั่วโมงก็ยังแบบสถานการณ์ตอนนี้ฝนไม่แน่ใจว่าจะหายไปตอนไหนนะครับต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะฮะก็เฝ้าระวังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าจริงๆก็ระมัดระวังเฝ้าระวังไว้ดีกว่านี่ครับพยายามตื่นตัวไว้ก่อนนะนะครับถือตาพี่ๆทุกคนครับอยู่กันยาวๆวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับที่4689400นะครับนะแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกท่านอยู่นะฮะสามารถโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายจากทุกท่านอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะฮะสักผลงานเพลงเดี๋ยวล่อสายกันหน่อยนะอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้ครับกลุ่มสวัสดีครับสายหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะโอ้โหยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับตอนนี้น้าไมค์พร้อมแล้วขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่อ้อจากไหนครับผม
2: สุพรรณบุรีจ้ะ
1: สุพรรณบุรีอยู่อำเภอไหนครับพี่อ้อครับ
2: ตีประจันจ้ะ
1: อ๋อฝนตกไหมจ๊ะตอนนี้
2: ไม่ตกตกเมื่อคืนยันเช้าเลย
1: โอ้โหเช้าเลยพี่อ้อครับวันนี้โทรเข้ามาน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ทำไมต้องเป็นเรา
1: ทำไมต้องเป็นเราของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้พี่นกสุพรรณแล้วก็พี่นุ่มน้องแต้แล้วก็แฟนเพลงก็ห้าทุกคนเลยแล้วก็ให้ดีเจด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับพี่อ้อสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: แล้วครับสายน้ำใหม่นะจากพี่อ้อสุพรรณนะครับขอเพลงเข้ามาทำไมต้องเป็นเรานะของวงแอลกอฮอล์นะครับฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวนะครับก็ให้พี่นกสุพรรณครับพี่วันวิสานะครับแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลย

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมช่วงนี้ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ให้คุณแม่ฟ้อนหวานหวานน้ำกันเด้อค่ะสาวมาปลายอายหัดค่ะอารมณ์เกินฟ้อน

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโวโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโวโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีเข้าครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะฮะที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะพี่ดาวเข้ามาแล้วนะครับคุณอินแทนบอกว่าดีเจลืมเปิดกล้องอ้าวเปิดอยู่นะยังเห็นหน้ากันอยู่ชัดเจนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รัตนาสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมผู้ใดอีกเนาะผู้ใดพี่มนพมาแล้วสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะผู้ใดอีแล้วก็พี่ชัยวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ชัยวัฒน์ด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคำว่าพ่อพูดเบาๆก็เจ็บจี๊ดเลยน้องฟ้าเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆกันหน่อยให้กับทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับฟังทันนี้ต้องบอกว่าฟังทันนี้นะครับทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับเวลาจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยแต่ทำไมหนี้ยังไม่ลดนะครับจ่ายตลอดหนี้ก็ยังไม่ลดนะฮะผมแนะนำครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ครับด้วยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั่นเองนะครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือ Not Bank นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะครับสูงสุดนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปีครับที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันทุกคนเนี่ยมันดีตรงนี้นะฮะที่ไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยนะครับกู้ได้ทั้งทีผู้ที่มีรายได้ประจำครับแล้วก็ผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่าผู้มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนครับและประกอบการอาชีพดำเนินกิจการมานานตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะฮะคุ้มมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะก็รายได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระประกอบอาชีพหรือว่ากิจการที่เขาเรียกว่ามีกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำดิครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บกุ้งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บกุ้งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาจริงๆอยากให้ส่ง SMS นะมาขอเพลงนะครับที่4689400นะครับเพราะว่าถ้าอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับผลงานเพลงที่ส่งมาจาก SMS เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดอาจจะเดี๋ยวเปิดให้เนาะถ้าเวลาเหลือนะครับผมแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำต้องขออภัยนะครับที่เปิดไม่ได้นะครับก็เอาละช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆจากคาวบอยก็แล้วกันผลงานเพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังอยู่แล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ค่อยเจอกันใหม่เนาะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสอทชี้น้ำท่วมกระทบสมาชิก 7,000 ล้านบาทเสนอ4มาตรการฟื้นฟูยกระดับแผนรับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเผยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่โดยใน14จังหวัดน้ำท่วมมีสมาชิกได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและโลจิสติกโดยกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะต่อสถานประกอบการแต่ยังส่งผลต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์ในภาคตะวันออกบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำปริมาณฝนและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำทางนี้สอทเสนอ4มาตรการเร่งฟื้นฟูและยกระดับการรับมืออุทกภัยคือการตรวจสอบมลพิษและคุณภาพน้ำหลังน้ำลดการจัดการน้ำเสียสารเคมีและกากอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยเร่งมาตรการทางการเงินช่วย SME ประสานหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรฟื้นฟูสถานประกอบการและยกระดับ BCP สู่ Response Plan ที่ปฏิบัติได้จริงทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการแจ้งเตือนเกณฑ์ตัดสินใจหยุดการผลิตแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายกรมศุลกากรร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติพยายามลักลอบส่งออกกัญชา19กิโลกรัมนางสัทธนีภัยรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารชายชาวสเปนพยายามลักลอบส่งออกยางกัญชาน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมูลค่า 3.75 ล้านบาทและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก17กิโลกรัมมูลค่า 170,000 บาทปลายทางกรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮลเลนิกการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรยศ.ท.แจงดราม่าโกคาร์ทเด็กอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยืนยันยึดความถูกต้องเป็นธรรมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.ออกหนังสือชี้แจงประเด็นดราม่าแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026รุ่นคาเดต B ที่จัดขึ้นณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขันโดยอ้างว่ามีผู้แข่งขันอาจใช้รถที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยระบุว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายทางนี้จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: โดยบอสธีรพงศ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: อ่ะแล้วครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21นาฬิกา7นาทีนะฮะในช่วงของประเด็จเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอ่ะตอนนี้แสนหน้าไมค์อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีแสนหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้จ้ะรถสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ผมครับผม
2: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวสบายดีนะจ๊ะ
3: สบายดีครับผม
2: โอ้อากาศเป็นไงบ้างครับที่ชุมพรอากาศดีไปเนาะ
3: อากาศดีครับผม
2: อากาศดีเลยฟังเพลงเพราะๆเนาะพี่เขียวเนาะวันนี้พี่เขียวขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับหน้าใหม
3: ่พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอครับ
2: พระเอก
3: ตุ้มจากนักร้องครับ
2: พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอของตุ้มจากกรองนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เขียวครับ
3: มาขอรับสายหลังใหม่ด้วยครับแล้วก็ให้วันวิสาด้วยครับผม
2: ได้เลยครับ
3: ผมจากนั้นทุกนิดทุกน้ำเลยครับผม
2: ได้ครับพี่เขียว
3: หน้ามอนคนหน้ากอดเลยครับผม
2: ขอบพระคุณมากมากครับ
3: พี่คุณสงบที่หมู่บ้านที่บ้านหินแก้วด้วยครับสวัสดีครับ
2: ได้ครับพี่เขียวครับก่อนวางสายรบกวนพี่เขียวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ขาบูครับ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่าครับ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอครับ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
2: โอ้โหขอบพระคุณพี่เขียวมากมากนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่เขียวนะชุมพรนะครับโทรเข้ามาขอเพลงด้วยครับพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอจากตุ้มจานกรอบนั่นเองนะครับผมเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ให้พี่นกสุพรรณด้วยแล้วก็พี่วันวิสานะครับแล้วก็หลังไม้ด้วยหน้าไม้ด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงนี้เพราะๆกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: แล้วครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: อ่ะแล้วครับช่วงนี้ก็เดินทางเนาะเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะที่กดไลค์กดแชร์ด้วยให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยเนาะก็ในช่วงนี้ด้วยนะฮะขอขอบคุณนะครับ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอย่าเพิ่งหนีจากบอสธีรพงศ์นะฮะอยู่กันเป็นกำลังใจให้กันและกันกันและกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับจะได้ไม่ต้องติดตามข่าวสารจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนะคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับผมอะไรฮะขออนุญาตช่วงนี้ครับเพื่อนเพลงหวานครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับให้กับทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับฟัง FM 95แบบเคลิ้มเลยล่ะนะคะ3งานเพลงเลยวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้เป็น3งานเพลงที่แบบโอ้โหจากหนุ่มๆวันนี้นะคะเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคุณผู้ฟังที่แบบว่ามาแรงนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะทั้ง3ศิลปินเริ่มต้นมากับลำเพลินวงศกรนะคะกับโรคซึมเศร้าปกติเราก็จะได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเล่นคำนะคะโรคซึมเศร้าแล้วก็มาที่คนกระจอกนะคะงานจากบุ๊กสุภกาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดีค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ฟังแล้วโหนะมันเจ็บมันจี๊ดนะคะคิดว่าคงจะโดนใจหนุ่มเนี่ยสาวๆด้วยใช่ไหมกรีดศิลปินนะคะก็อากาศเย็นแล้วนะหรือเปล่า อากาศเย็นในห้องส่งอ่ะเย็นสวัสดีค่ะอันยองนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้นะใครมาเป็นเม้นแรกเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาตรวจกันหน่อยตรวจงานเหรอตรวจกันบ้านเหรอหรือยังไงนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันนะหลายคนเข้ามาฟีดแบ็กกันเยอะมากนะคะมาเล่าให้ฟังบอกว่าฟังทางแอปเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับ mcord connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมทุกคอนเทนต์รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ MCOT Connect สะกดแบบนี้คุณผู้ฟัง MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ก็คือ MCOT Connect นั่นเองทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมีไว้รับรองว่าเราจะไม่มีการขาดการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนนี่จริงๆนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนบางเวลาก็เป็นรายการของทางอสมทท้องที่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะนะสลับกันไปเนาะสลับกันไปนะแต่ว่าถ้าคิดถึงกันก็เข้ามาทักทายกันได้ที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ Facebook Live LTM FM 95หรือจะพิมพ์ค้นหาว่าลูกทุ่งมหานคร95ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเข้ามาแล้วเจอดีเจหน้าตาดีอันนี้ถูกต้องแบบนี้เลยจริงๆนะแล้วก็หลายคนฟังหลายช่องทางด้วยนะทั้งวิทยุนะออนไลน์เฟซบุ๊กเข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กับสายหน้าใหม่ของเราสายชิลฮิวใจนะคะโทรเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยวันนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมาอ่านข้อความหน่อยโอ้โหมาตั้งแต่4ทุ่มนิดนะบอกขอเพลงก็มันน้อยน้อยใจนะรบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดใน3โลกเปิดให้หน่อยโอ้โหนี่3โลกเลยนะอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส่งมา2ข้อความเลยนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะบอกขอเพลงชมฉันได้นะนะคะของน้องใบเฟิร์นสุธิยานะคะจากน้องหนูดีลำลูกกาปทุมนะครับชมฉันได้นะคือบอกพี่ตาเลยว่าเอ้ยชมได้ชมเลยชมได้เลยค่ะไม่เคยปิดกั้นนะคะ
ขอบคุณมากมากเลยทุกๆข้อความตอนนี้นะคะที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีพี่ยาย่าจากแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะบอกว่าฟังผ่าน Facebook Live เนี่ยชัดเจนมากๆโดยเฉพาะความสวยของดีเจเนี่ยชัดสุดๆไปเลยค่ะอันนี้พี่ยาย่าไม่ได้พิมพ์นะคะพูดเองสวัสดีพี่หนิงนะคะพี่หนิงวิภาดานะคะพี่นุเจริญนะน้องวิวด้วยนะคะน้องวิวนะจ๊ะทักทายนะแล้วก็พี่บุญยงพี่ภัยรัตน์นะคะพี่ภัยรัตน์นะจ๊ะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะน้องวิวบอกว่าดูใน TikTok พี่ตาแล้วก็แวะมาที่ Facebook ของสถานีนะของรายการเราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆช่องทางนะแล้วก็พี่ณภศรค่ะสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลคนสวยจากตรังนะคะพี่สมยศนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องบายน้องแชมป์นะคะพี่สุนทรบอกสวัสดีค่ะพี่ชัดแล้วก็พี่ไพโรธพี่สมยศพี่มานิดติดตามฟังตลอดเลยนะคะขอบคุณมากมากพี่วิจิตค่ะนะพี่วิจิตบอกว่าขอเพลงเลื่อนรถเมื่อกี้หนูไม่ได้อ่านว่าขอเพลงนะหนูเอ๊ะหนูก็ไม่ได้จอดขวางใครนะเมื่อสักครู่ไม่ใช่หนูไปเลื่อนรถหรอไม่ใช่เนาะนะคะแล้วก็พี่แดนชัยนะคะพี่กะลา1บาทนะมีใครอีกพี่หลวงไข่คนเดิมนะบอกขับรถบรรทุกส่งสินค้าฟังทุกคืนครับเป็นเพื่อนร่วมทางเพลินมากๆเลยยินดีมากๆเป็นกำลังใจให้กับการทำงานด้วยนะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะโทรติดนะแต่ตื่นเต้นให้เบอร์ผิดไปเลยไม่ได้คุยสายหน้าใหม่เอ้าหรอยังไงโทรกลับมาอีกทีได้นะคะนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเข้าใจนะคุณผู้ฟังบางทีเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราให้มือถือเราเป็นคนจดจำมันเมมเบอร์แม้แต่เบอร์ตัวเองเนี่ยจำไม่ได้นะอย่าถามถึงเบอร์คนอื่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะโทรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย LINE หรือแบบว่า Facebook Messenger ต่างๆใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ต้องกดเบอร์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีการแบบทบทวนตัวเลขใดๆก็มีการลืมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ชัวร์ตัวเลขนะบอกแบบจาก2เป็น3หรือเป็นอะไรก็โทรกลับมาได้นะคะแป้งๆรอรับสายอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟัง02-248-1366นะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงนะคะที่ทักทายกันช่วงต้นชั่วโมงเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นเสียงจากหนุ่มๆเดี๋ยวฟังเพลงน่ารักน่ารักอีสานอินดี้เหมือนกันน้องสาวคนสวยเป็นนางงามด้วยอ่ะแบมไพลินนะคะบอกต้องการเสร็จใจจ้ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้จะได้คุยกันแล้วสำหรับพี่อ้อมสุราษฎร์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะน้องตาล
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ขอดอกชบาสีแดงมาอยู่อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณนะคะ
2: ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้สายน้องใหม่มา2เดือนแล
1: ้
2: ว
1: โอ้นี่แหละนี่แหละวันนี้หนูจะบอกโอ้ไม่ได้คุยกับพี่อ้อมนานแล้วแต่ว่าเปิดเพลงให้อยู่เรื่อยๆเนาะนะคะพี่อ้อมสบายดีนะคะ
2: ค่ะก็อย่างนั้นอย่างน
1: ั้นวันนี้กินวันนี้กินข้าวกับอะไรพี่อ้อม
2: กินข้าวกับน้ำพริกพิซซ่า
1: คุ
2: ณได้จ่าได้ซื
1: ้ออารมณ์ดี นี่แหละพี่ออมต้องแบบนี้อารมณ์ดีน่ารักสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีฝนไหมหรืออากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่ตกสองวันแล้ว
1: ไม่ตกสองวันแล้วค่ะร้อนไหมล่ะสุราษฎร
2: ์ร้อนดิ
1: ร้อนเนี่ยตอนแรกตอนแรกเราก็ฟังข่าวแล้วอากาศจะเย็นนะแต่ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นขนาดนั้นก็ยังร้อนอยู่
2: ไม่เย็นเลย
1: หนูพยายามแล้วนะเนี่ยหนูคุยกับคุณผู้ฟังบอกว่าเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วเออออกมาซักออกมาดูอะไรเงี้ยอยากใส่และรออยู่เหมือนกันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่
2: เด
1: ี๋
2: ยวก็เดินทำยา
1: ช่ว
2: งนั้นแหละ
1: เนาะน่าจะ
2: ทันร้อนน่าจะหนาวมาก
1: ค่ะน่าจะหนาวบ้างแต่นี้ช่วงนี้ก็ลองทดสอบดูค่ะเปิดแอร์เย็นๆแล้วลองใส่เสื้อดูก่อน โดยเฉพาะในห้องส่งนะพี่อ้อมนะ

0: มากต้องใส่เสื้อแขนยาวนะไม่งั้นไม่ไหวหนาวจริงเออนะคะเครื่องอุปกรณ์เยอะ
1: ไม่หนาวจริงๆนะไม่ใส่เสื้อแขนยาว
0: เออนะคะเนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้ชินแล้วชินไหมอ่ะ
1: ช
0: ินนะ
1: หัวร้อนนะเนี่ยติดพัดลมอ่ะ
0: เออนั่นแหละพัดลมบางคนเนี่ยทั้งพัดลมทั้งแอร์เลยบางทีเอาไม่อยู่นะคะมาเดี๋ยวฟังเพลงให้แบบเย็นใจให้สบายใจดีกว่าวันนี้พี่อ้อมบอกว่าอยากฟังยอมแพ้ที่เธอ
1: ค่ะ
0: ค่ะออนอรดีอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะจ้า
1: ค่ะไม่มีใครพิเศษเลยน้องลูกตาลน้องเต้ไหมเอฟซีทุกคนทุกท่าน
0: นี่แหละพิเศษนี่แหละพิเศษที่สุดแล้วพิเศษใส่ใจด้วยจริงๆใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยเลยจ้าโอเคค่ะ
1: จ้าพิเศษใส่ไข่ก็อะไรเนี่ย
0: เออใส่ไข่เนาะไข่ดาวเนาะสองฟองเออโอเคค่ะพี่อ้อมค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันอยู่ทุกค่ำคืนแล้วก็วันนี้ได้โทรคุยสายน้ำใหม่กันด้วยนะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจัดให้นะคะสายชิวใจกับยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะเมืองสักครู่นี้กับยอมแพ้ที่เธอนะคะอ่อนอรดีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแนะนำงานเพลงพิเศษที่อยากจะฟังคืนนี้นะก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเอาไว้ได้จะคุยสายหน้าใหม่ก็รบกวนฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะหรือจะฝากแค่เพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับสมาชิกของเราที่ Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงต่างๆตอนนี้เข้ามาหลังไมค์รัวๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะช่วงที่ผ่านมาเผื่อว่าหลายคนบอกโอ้ยเจอเรื่องราวมากมายทำงานหนักมากโน่นนี่ยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอยากจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าอาจจะยังเอ๊ะไปไหนดีอะไรเงี้ยยังคิดไม่ออกนะคะลองฟังทางนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะของทางคลื่น FM 99นะคะกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองค่ะพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆนะคะท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจทริปเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานี้นะคะสามารถสนใจเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ092-531-5142นะคะ092-531-5142แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ0809195365ค่ะ0809195365หรือทาง Facebook Fanpage ของทาง FM 99ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะอ่ะมาสมาชิกของเราเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่ไลฟ์นะคะสวัสดีพี่กุหลาบไฟนะบอกอยากฟังรักเธอที่สุดของคุณแม่สุนารีด้วยครับนี่แล้วก็พี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิตถ์นะบอกว่าเหมือนเดิมนะจ๊ะฟังทุกวันนะพี่สายชนนะคะทักทายจ้ะพี่บุญยงบอก FC น้องลูกตาแล้วก็ FC 95ด้วยทักทายนะคะพี่วิจิตนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะทักทายน้องลูกโหนดนะคะ สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สุนิสาค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะพี่ละมุนเมสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สกาวใจนะคะพี่ชนินนะคะทักทายเข้ามาอ๋อพี่ดำดินนะแต่ว่านี่นาะจากลำปางเนาะนะคะยินดีจะนักเลยเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็เพิ่งเข้ามาด้วยพี่บอลวีนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เพิ่มเติมค่ะหลังไมค์พี่นงยาวจากพัทลุงฝากเพลงนี้มาหัวใจฝากถามงานจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องสาวคนเก่งนะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยแหละคนนี้เขาเก่งมากตอนนี้มีงานเพลงนะคะน้องเอมปวีหักเหค่ะ

0: การสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเต้ on tour glam and glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: โปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @ M-Court Academy

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องมะปรางจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามาผู้ชายเจ้าเอ๋ยนะคะงานจากลูกตาลชนิชาเองนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันโอ้สายจากเพชรบูรณ์2สายเลยนะคะพงเทพกระโดนชำนาญกับรองเท้าใจนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเพลงไม่มา มายาก

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: อาเรเพลงฮิต65
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอีก1ชั่วโมงนะจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะตอนนี้ทำงานหรือว่าพักผ่อนแล้วจ๊ะ
5: ขับรถ
4: ครับรถค่ะวันนี้ไปไหน
5: จ้าใหญ่ไปสุราษฎร์ครับ
4: จากหาดใหญ่ไปสุราษฎร์นะคะตอนนี้พี่ออสใช้บลูทูธคุยเปิดลำโพงหรือว่าอย่างไรเอ่ย
5: ใช้บลูทูธครับ
4: โอเคปลอดภัยเน
5: า
4: ะ
5: ครับผม
4: ค่ะบนถนนรถเยอะไหมคะวันนี้คะพี่ออส
5: ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าดึกแล้วรถจะโล่งนะ
4: จ้ะฝนไม่ตกเน
5: า
4: ะ
5: ตกช่วงตอนที่มาแถวนครน่ะตกแต่ว่ามาปัตตานีฝั่งนี้ไม่ตกครับ
4: ฝั่งนี้ไม่ตกอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงที่หมาย
5: ประมาณ300โลได้ครับ
4: โอ้อีกไกลอยู่เน
5: า
4: ะ
5: ประมาณ2-3
4: ครับประมาณ2-3แล้วนี่ขับคนเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีพลขับสลับไหม
5: คนเดียวครับ
4: คนเดียวนะค่อยๆไปเน
5: าะครับ
4: ผม
5: ฟังเพลงเพื่อน
4: จ้ะฟังเพลงเพื่อนเนาะโอเคได้เลยค่ะยาวๆเลยเนาะวันนี้พี่ฮอดบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูเล็กกากาเนาะขอกำลังใจ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ค่ะได้เลยพี่ฮอดจะขอบคุณผู้สนับสนุนกับหนูสะดวกไหม
5: ได้คร
4: ับ ได้นะได้นะโอเคเพราะว่าเห็นขับรถอยู่อ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนพี่ฮอดนานเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยเนาะค่ะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาฮ่า
5: ไอยราอาฮ่า
4: โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
5: ครับผมขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ออสขับรถนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้ด้วยกับทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะเอาละนะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงส่งต่อกำลังใจจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้อัดแน่นไปด้วยกำลังใจเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นขบวนพาเรตของเรานะคะพี่ออจากนครศรีธรรมราชนะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะบอกว่าอยากฟังขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกาก้าฟิชริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะดังนั้นแล้วส่งต่อกำลังใจนะคะพี่เจเน็ตเขียวค่ะรอวันฟ้าเปิดนะคะแล้วก็มีเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นงานเพลงเก่านะคะของพี่ฟลุ๊กนะฟลุ๊กไอ้น้ำนะฮะเด็กบ้านนอกนะคะที่นำมาร้องใหม่นะคะพี่กล้วยสแตมแล้วก็ฟิชริ่งกับเตยวีระยานะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่แบบโหฟังแล้วมันแบบฮึกเหิม นะคะอยากให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ทุกคุณผู้ฟังนะคะวันหนึ่งก็จะผ่านไปนะคะช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงค่ะจริงๆมันแบบโอ้โหบางคนรู้สึกว่าทำไมมันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่อย่างนั้นนะคะแต่วันเนี้ยพอมันผ่านไปแล้วคุณฟังเรากลับย้อนกลับมาดูเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ผ่านไปได้นะคะดังนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมาถ้าใครสมาชิกเอาเมาส์หนูหายไปไหนแล้ววะใครขโมยใครใครขโมยไม่มีเอาไปวางเอง สวัสดีพี่สายหมอกนะบอกทักทายรอบดึกนะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าลูกสาวคนสวยทุกวันสวยทุกวันนะคุณแม่เนาะคุณแม่พูดถูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะนะแล้วก็เสียเปียกนะคะพี่สงวนศรีนะคะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะมีใครมาอีกพี่ประธานนะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะพี่ศักชัยบอกโอ้ยชั่วโมงนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่หนูก้อยเองจ้ะนะบอกถูกใจจริงๆขอบพระคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะพี่ละมุนเมย์พี่เมย์ใช่ไหมบอกน้องลูกตาลมาเที่ยวเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตไหม

เทศกาลกินเจแต่ว่ากินเจค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชวนไปเที่ยวนะคะแล้วก็พี่ณภศรบอกชอบเพลงของพี่หนูเล็กมากนะขอบคุณค่ะพี่คนไร้หัวใจบอกฟังอยู่ทางวิทยุด้วยขอบคุณมากๆพี่ประภาวินนะคะบอกว่าทักทายจากอยุธยานะคะขอบคุณค่ะอ่ะประมาณนี้ข้อความหายไปแล้วทะเลาะกับ Facebook ทุกวันจริงๆเอาล่ะนะคะช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนอะรัวๆไปเลยนะคะพี่โมจากพิษณุโลกฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังไมค์เมื่อถูกความรักหาเจอหุ้ยอินเลิฟอ่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะสำหรับจอคิวฮิตเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้นะคะมีหลายคนถามเข้ามาหลายวันแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะกับงานเพลงใหม่ของน้องลีโออาทิตย์นะคะแล้วบอกเลยว่าคำร้องทำนองน้องลีโอแต่งเองด้วยรวมถึงเรียบเรียงด้วยนะโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนี้เนี่ยกับเพลงรักในวรรณคดีค่ะจากสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยลีโออาทิตย์แล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์และเต็มถังอ่ะไปฟังกันนะคะรักในวรรณคดีค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อเลยนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้จัดให้เป็นฮิตที่18นะคะสำหรับแผลใหม่ cover version จากหมิวรัชดาพรลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงฮิตที่17นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกับสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะจากแกรมมี่โกค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

รักแท้ในคืนหลอกลวงนะคะวิทย์ไฮเปอร์ค่ะพี่หน่อยจากนครพนมนะคะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะทางหลังไมค์ก็อ่ะนะคะเปิดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงตอนนี้ 23:52 นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยแล้วกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามานะจองนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วด้วยนะคะจากพี่ดำดินลำปางเนี่ยเพิ่งคุยสายหน้าใหม่ไปตะวันนี่นะไปเมื่อวานนี้นะคะวิชามานะคะงานจากพี่เทพอุเทนพรหมินนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเนี่ยทั้งที่ฟังอยู่นะคะทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทางFacebook Live ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็รวมถึงสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่โทรเข้ามานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตทายอินด้วยสำหรับวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังขาแห่งความคิดถึงทั้งหมดเลยเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะมอบให้นะคะเราไม่เจอกันถึง4วันเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมคิดถึงกันหรือเปล่านะคะ3ผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงนี่ก็เหมือนว่าเราไม่ได้เจอกันนะขอโทษที่แบบโอ๊ยคิดถึงคุณผู้ฟังมากจนเกินไปแต่ว่าไปทำภารกิจมาเนาะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการโอ้โห4วันเต็มๆเลยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงไปแล้วเนาะคิดถึงใจจะขาดนี่เห็นไหมอ่อนปะอ่อนที่สุดในโลกแล้ว จากชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโก้ไข่นายสนนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้ามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาที่สถานีเพื่อมาถามว่าเมธิชามาได้ยัง ใช้คำว่าจะมาได้ยัง เออมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชารับช่องต่อจากพี่ลูกตาลนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างจ้าสบายดีไหมคะมีคนบอกว่าโอ๊ยวันนี้ห้องเรียนเต็มเลยนะขอไปนั่งข้างหน้าแทนนั่งข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหลังก็ได้นั่งกลางใจก็ได้นี่ไม่อยู่หลายวันขออ้อนนิดนึงได้หรือเปล่าล่ะนะเราไปไหนล่ะนะก็มีคนพิมพ์มาถามเยอะมากเลยนะคะก็ฝากด้วยนะกับงานละครนะคะเป็นละครเทิดพระเกียรติชื่อเรื่องว่าพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็ฝากด้วยเป็นผลงานเพลงไม่ใช่เพลงเป็นผลงานละครนะคะที่ถ่ายกัน5วัน5คืนโดยที่แบบว่านอนสต็อปเลยเหนื่อยไหมก็สนุกดีค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคะที่แซวกับพี่พิมดาเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยน้องเมย์ไปถ่ายละครใช่ไหมอยู่กลางป่า16ชั่วโมงคุณผู้ฟังคิดดูโอ้คือแบบยุงทั้งนั้นเลยก็มานั่งคิดเหมือนกันนะในระหว่างที่เรากำลังถ่ายละครนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่อยู่กลางป่านานๆจะมีใครบ้างนะก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะพี่ๆตัดยางคุณผู้ฟังที่เขาฟังผลงานเรานั่งฟังเราจัดรายการเนี่ยยุงเยอะหรือเปล่าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงนะเพราะว่าเราอยู่แค่วันเดียวเรายังจะแบบยุงจะหามาเอาจริงๆถ้าหนูหายไปก็คือไม่มีใครนะโดนยุงลักขโมยพาตัวไปแล้วโอ้ยจริงๆอะแบบแค่เขาบอกว่ายุงเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่อะไรนะหนึ่งคือไม่อาบน้ำใช่ไหมอันนี้หนูบอกเลยนะต่อให้อาบน้ำอ่ะฉ่ำแค่ไหนอ่ะก็กัดแล้วยุงชอบอยู่กับคนที่อะไรนะใส่อ๋ออุณหภูมิร่างกายสูงอย่างแบบเล่นกีฬามาใหม่ๆเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยจะตอมดีนักแลใช่ไหมแต่พวกหนูก็คือถ่ายละครใช่ถ่ายละครมันต้องวิ่งมันต้องแบบเปียงปังเปียงปังนิดนึงปุ้งปังปุ้งปังแบบพวกอะไรนะบุกอะไรระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นฟิลที่แบบว่ามันร้อนอ่ะแล้วมันโอ้ยุงนี่ก็สุดๆไปเลยนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะอยู่กลางป่ากลางเขากลางนู่นนี่นั่นนะคะก็ฉีดพวกยากันยุงหรือว่าอะไรอย่างนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะฉีดดีกว่าหนูว่าอย่าเพิ่งแบบเขาเรียกไม่รู้ดิมันก็มีบางคนที่จุดใช่ไหมจุดแล้วไฟจะไหม้ไหมยังไงก็ดูด้วยนะระวังตัวด้วยนะคะมีพี่ทันขออนุญาตเรียกคุณพี่ทันวิชานะคะบอกว่าหน้านี้มันยุงเยอะอยู่แล้วน้องเมย์ใช่ไหมเพราะว่าฝนตกใช่ไหมแล้วก็พื้นมันก็จะแฉะชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่วันนี้ใครที่คิดถึงกันมากๆโทรมาได้เลยนะคะ022481366เดี๋ยวจะมาดูคนที่บอกว่าคิดถึงเนี่ยดูซิว่าจะโทรเข้ามาในรายการเปล่าบอกหายไปหลายวันตามจริงๆเลยตามในอินบ็อกซ์ก็มีตามในข้อความก็มานี่ล่าสุดโทรตามก่อนเข้ารายการถามว่าน้องเมย์จะมาได้ยังอย่างเงี้ยอ่ะกับผลงานเพลงจากปวารีพรพิมลนะคะแสนดีแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วจ้าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
2: เต้ครับ
1: ไม่ได้เด็กชายอะไรนะ
2: ไม่ต้องฮะ
1: เด็กชายอะไรคะเด็กชายอะไรคะเอ้ยไม่เอาเด็กชายเอาเด็กชายอะไรคะ
2: เต้
1: ไม่ให้พูดว่าเด็กชายเต้ยังอีกฟังมานานหรือยัง
2: ตั้งแต่ประถมแล้วครับพี
1: ่ตั้งแต่ประถมแล้วเหรออ
2: ืมยุคสี่อ้ายยุคกัมพู
1: อ๋อแล้วตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
2: สองเหรออ ื
1: ม
2: ปีหน้า30แล้วอ่ะ
1: คุยกันอยู่2คนจะไปถามใครได้แล้ว
2: เหรอ
1: เอออันนี้อยู่กับใครเนี่ย
2: อยู่กับน้องนั่งเล่นอยู่อ่ะ
1: ทำไมไม่หลับไม่นอนนะ
2: ปิดเทอม
1: ฮะตอนนี้อายุ30อ่ะนะอ๋อ

0: เห็นแล้วบ้านผมอ่ะเตรียมรับไว้อย่างดีเลย
1: ครับ
0: เรื่องนางจวงเรื่องอะไรเอสเอ็มเอสเขาแจ้งก็คือเอสเอ็มเอสเขาแจ้งเตือนมาแล้วไงเขาแจ้งเตือนทุกมาทะเมื่อวันก่อนช่วงประมาณช่วงฝนตกตอนเนื่องอ่ะแจ้งเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนว่าริมแม่น้ำมันน้ำสูงตอนนั้นนะก็คือว่าทุกคนเขาเตรียมไอ
1: ้กระสอบทราย
0: วัสดุให้เตรียมพร้อมอย่างเช่นอะไรไอ้อะไรเขาของเครื่องใช้อะไปอยู่ที่ตู่บางทีก็อยู่อยู่แม่น้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: อยู่อะไรครับคืออยู่บ้านเนี่ยเขาอยู่ตรงอะไรวะอยู่แม่น้ำขนของแล้วก็ไปขนของที่ยันที่วัดอ่ะ
1: ก็คือคนที่อยู่แถวๆนั้นมันมีเซลพอร์ตแคสต์มาในพื้นที่บอกว่าเฮ้ยให้ยกของขึ้นจากแบบขึ้นที่สูงเดี๋ยวน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏว่า
0: ก็เตรียมรับไงครับ
1: เออแล้วมาไหม
0: มา
1: ฮะ
0: เขามาจริงตอนชื่อแม่กองเนี่ย
1: พูดเหมือนไม่มาเลยสรุปก็คือท่วมใช่ไหม
0: เครื่องแม่กองเขาเปิดเครื่องไหน
1: สรุปท่วมไหมสรุปท่วมไหมอันนี้คืออยากรู
0: ้ไม่ท่วมแค่แบบปลาท่วมริมแม่น้ำ
1: ท่วมถึงริมแม่น้ำแล้วบ้านเราอ่ะท่วมไหม
0: ไม่ท่วมครับพี
1: ่แต่ว่าคนของขึ้นไปแล้ว
0: สิ่งนี้คือสิ่งนี้คือพวกผู้ใหญ่พวกอะไรเขาก็เตรียมรับไว้อย่างดีไง
1: ครับ
0: อุดรูเตรียมไว้อย่างดีก็ตอบคลายบ้างให้เตรียมขึ้นของที่สูงทุกคนก็เตรียมรับไว้ยังดีไงก็ตอบตายบ้างแล้วก
1: ็แล้วยังไงต่อ
0: ก็นี่แหละ
1: เอ้าแล้วจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องนี้คือ
0: ผมเห็นตอนเห็นเลยเนี่ยเห็นสะพานอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่บ้านผมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ท่าสาวอ่ะจุดมิดอ่ะ
1: เออแต่บ้านเราไม่ท่วม
0: แต่ว่าตรงนาฝั่งหนูน่ะท่วม
1: ฝั่งหนูนะฝั่งไหนพี่ไม่ได้อยู่บ้านข้างบ้านเธอเนอะ
0: พวกแถวพวกตะมองเขาใหญ่อ่ะโดนหมดเลยดอนแม่แดงก็โดน
1: แล้วบ้านเราอยู่อำเภออะไร
0: ธรรมกา
1: แล้วตำบลอะไร
0: ปงตึก
1: แล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่นอนด้วยใช่ไหม
0: นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
1: แล้วตั้งใจว่าจะนอนกี่โมง
0: รอจนกว่าน้องผมจะนอนอ่ะ
1: โอเคน้องอายุเท่าไหร
0: ่ม.2
1: ม.2
0: แล้วพี่
1: ครับ
0: เขาถามนิดหนึ่งว่าถ้าไม่มีเทวแคสจะดีไหม
1: ถ้าไม่มีจะดีไหม
0: เทวแคสอ่ะ
1: แล้วเราคิดว่ายังไง
0: ก็ดี
1: อ้าวแล้วถามพี่แล้วพี่คิดว่าพี่จะตอบว่าอะไร
0: เซวาแคร์แจ้งเตือนว่าพอเวลามีเหตุปีภัยพวกน้ำท่วมมีอะไรอย่างเงี้ยดีไหมพี่
1: อ่ะแล้วหนูว่าดีไหม
0: ก็ใช้ได้อะพี่เตือนล่วงหน้าไว้ก่อนไงพี่ตอนนั้นผมเนี่ยตอนฝนตกความเนื่องอ่ะความฝนตกตอนนี้คือนี่ไงเซวาแจ็คก็แจ้งเตือนว่ามีน้ำจากริมแม่น้ำแม่กอง
1: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเล่ามาว่ามีเหตุการณ์ก็คือปภ.เนี่ยเขาส่งเซวาแจ็คมาบอกว่าให้ขนของขึ้นที่สูงจากนั้นพวกเราก็เลยเอาของขึ้นที่สูงสรุปก็คือน้ำท่วมแค่ริมแม่น้ำแต่ว่าไอ้ตรงที่เหลือน่ะก็คือไม่ท่วมแต่ว่าเราก็คือเอาของขึ้นไปแล้วแล้วพอถามพี่ว่ามีเซลพอร์ตแคสต์ดีไหมก็ดีกว่าเข้าของเสียหายถูกต้องไหมคะ
0: ถูกคร
1: ับ อ่ะแล้วสรุปทั้งมวลเนี้ยเราอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: จีหอย
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม
0: พี่ฟังไหมมันแกงง่วงอะพี
1: ่โอเคทั้งหมดที่เล่ามาเกี่ยวกับน้ำท่วมก็คืออยากฟังเพลงจีหอยโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว
0: ได้
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้ตัวเองอะพี
1: ่ฮะ
0: มอบให้ตัวเอง
1: โอเคได้

0: ได้เลยขอบคุณที่โทรมานะหมดเวลาแล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ี่ขอบคุณครับ
1: จะโทรมา
0: วันหลังโทรมาเตรียมเรื่องให้ครบเลยนะเพราะว่าเวลามันน้อยเราคิดไว้เลยว่าเราจะพูดอะไรโอเคไหมครับสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดึกแล้วนะคะเราไปนอนกันเถอะล้อเล่น ตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนก่อนที่จะไปนอนเราก็ต้องแบบหันไปมองที่เตียงสักนิดนึงแล้วก็พิจารณาว่าตอนนี้ผ้าปูที่นอนของเรามันนุ่มสบายจริงหรือเปล่าเอ๊ยถ้ายังไม่จริงน่ะหันไปอีกสักนิดนึงหันมาทางนี้แล้วฟังทางนี้นะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราก็จะได้มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยผ้าปูที่นอนชั้นดีแล้วแล้วอยากจะส่งมอบการนอนหลับที่มีคุณภาพส่งมอบของขวัญที่ดีให้นะคะก็สามารถนี่เลยอแมนด้านะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยัดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายไม่เขาเรียกว่าไม่มีไรฝุ่นอย่างนี้นะไม่สะสมเชื้อโรคนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติก็คือการที่เป็นผ้าไมโครเนี่ยคำว่าไมโครมันคือแบบละเอียดมากๆในการถักทอนึกออกไหมเออมีคุณสมบัติที่ทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมันนุ่มลื่นไม่ยับยากด้วยเออแบบว่าจะแบบขยงขยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยับไงเออยับยากยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผ้านวมของเราเนี่ยเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนนะคะเปลี่ยนห้องนอนของเราได้แบบ2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวเลยนะ1ก็คือแบบ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่านะ Forest ที่แปลว่าป่านี่แหละโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะคะแล้วก็อีก1ลายด้วยกันคือ Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะสมกับคนรักความหวานแล้วก็แบบช่วยให้ดูอบอุ่นผ่อนคลายหลับง่ายแบบนี้นะคะเวลาที่อ่ะถ้าอย่างเราเรียนมาพวกเรียนออกแบบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้องนอนที่ทำให้ดูแบบทึบหน่อยมันจะทำให้หลับง่ายด้วยนะจริงๆเออโปรแรงนะคะรับเทศกาลปีใหม่ค่ะอแมนด้านะคะผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้าเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงดีกว่าดีกว่าดีกว่าอยากคุยอะอยากคุยด้วยสวัสดีพี่ยาย่าค่ะพี่เลิฟนะคะเขาสวัสดีกันเองอยู่เมื่อกี้แอบเห็นไปนอนแป๊ะๆบอกว่าทักทายกันที่ชาไปนอนแล้วไปนอนกันพอฟังผ้าปูที่นอนรู้สึกแบบอุ๊ยอยากไปนอนทันทีเลยนะเหมสวัสดีพี่บุญยงนะคะบอกว่าขอเพลงแค่หมู่จากอุ้มอิ่มด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนครูเมย์สอบผ่านบ่จ้าอ๋อถ้าไปสอบผู้ประกาศผ่านแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีพี่เดียวดายนะจ๊ะไม่เดียวดายแล้วแหละถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยแบบดีเจพูดไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าน้องคนดีจี่หอยนะสวัสดีค่ะพี่สายหมอกด้วยนะพี่สุภวัฒน์ค่ะบอกว่าสอบได้ไหมครับผู้ประกาศสอบผ่านอยู่ค่ะสอบผ่านอยู่เออแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่ากรรมการแต่ละชุดไม่เหมือนกันเนาะชุดบางชุดนี่ก็คือแบบตกไปเกินครึ่งอีกชุดนึงก็ผ่านมันแล้วแต่กรรมการอะเออว่าเขาจะเคี่ยวขนาดไหนของหมูเคี่ยว โอ้ชิวเฉียดใจจะเสียแล้วเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนที่เก่งมากๆก็โอ้โหคะแนนแบบคนลุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประจบนะจ๊ะพี่ดาวพระสุขน้องไบร์ทพี่เจี๊ยบนะคะบอกว่าไปไหนมาจ๊ะคิดถึงจ้าไปถ่ายละครมาค่ะนะคะแล้วก็มีพี่น้องแวนน้องแวนอยู่บอกว่าพี่เมย์อยู่กลางป่าพี่เมย์ละทิ้งการเป็นมนุษย์กลับคืนสู่การเป็นวานอนอะไรอะแวน เดี๋ยวเหอะสวัสดีพี่หนูพินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนูเจริญด้วยนะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สุดารัตน์นะบอกว่ายายแก้วสมาชิก4ยายค่ะและยายคนอื่นๆไปไหนคะทำไมมายายเดียวล่ะคะสวัสดีพี่อะไรนะเทนทีมใช่ไหมสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่คำเหมาเหรอคำเหมา อ๋อแต่ขอไข่อะก็ต้องคำเหมาปะเออมีคนบอกว่าไมโครไม่ใช่นักร้องนะครับสวัสดีพี่เจ้านกด้วยนะจ๊ะทักทายน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีทุกๆคนทั้งทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะมีใครอยากจะรายงานตัวก็พิมพ์กันเข้ามาอีกก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่มหานครไลฟ์กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะแฟนเก็บร้องโดยน้องแบมพิชญานินนะคะพึ่งจะไปร้องร่วมกิจกรรมกับเราในที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่ผ่านมาเนาะสวัสดีพี่ละมุนเมฆค่ะบอกว่าเคยสอบผู้ประกาศ2ครั้งค่ะถึงจะผ่านโหดมากค่ะโหดจริง หนูใจเสียตั้งแต่ลดสัญญาณกันขโมยหนูดังแล้วหนูไม่มีเวลาอ่านสอบที่เขาให้เตรียมตัวก่อนสอบแล้วอะมันไม่มีมันอุตส่าห์แจกชีทให้ซ้อมอ่านใช่ปะรถสัญญาณรถดังอยู่นั่นน่ะดัง3รอบแล้วหนูเดินขึ้นเดินลงชั้น8ชั้น1ชั้น8ชั้น1คิดดูดิหนูเสียเวลาไปกี่นาทีอะใจเสียแล้วตอนนั้นน่ะสวัสดีพี่รัชนนท์ด้วยนะคะพี่เกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่บุญยฤทธิ์บอกว่าไปเรียนพูดมาไปเรียนพูดมาจากไหนคะพูดเก่งมากๆนะคะอ๋ออันนี้ไม่ต้องเรียนค่ะอันนี้ไม่ต้องเรียนพูดเป็นต่อยหอยแต่เล็กละ อะแฟนเก็บนะคะ
3: ขออนุญาตช้าๆก่อนวันนี้เอาเพลงฮิตๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจ

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะไม่ได้กอดตัวเอง4วันรู้นะว่ามีคนไม่ทำมากางแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจเป็นเซฟโซนให้ตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะคะดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะดูแลจิตใจความรู้สึกของตัวเองอย่าให้ใครเนี่ยมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าให้ใครทำลายอุดมการณ์ของตัวเองและอย่าให้ใครมาทำลายเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเช่นฉันต้องการที่จะมีเงิน10,000,000,000 บาทเนี่ยอย่าให้คนอื่นมาบอกโอ้ยเพ้อเจ้อหนูเพิ่งไปเจอเพื่อนมาวันนี้ก่อนที่มาจัดรายการนะคะหนูได้ทราบว่าเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเรียนหลังห้องที่แบบว่าวันๆนี่แทบไม่ทำงานไม่ทำการไม่ลงไม่เรียนไม่อะไรเลยอ่ะเออแต่ว่าพอเขากลับขึ้นมาขยันแล้วก็มีเป้าหมายนะเขาก็พูดกับเพื่อนๆเล่นๆว่าแบบเมื่อก่อนคุณครูจำได้ว่าในห้องเรียนครูเขาจะถามใช่ไหมโตขึ้นอยากเป็นอะไรไอ้นี่มันตอบว่าอยากเป็นคนรวยเออแล้วเพื่อนก็ขำกันคือนึกว่ามันเล่นมุกหรือว่ามันกวนประสาทอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็ขำๆกันปรากฏว่ารับล่าสุดไปนั่งคุยกันไปนั่งเจอกันนู่นนี่นั่นนะคะก็นั่งคุยถึงเพื่อนคนนี้กันก็ถามว่าเอ้ยได้ตามคนนี้บ้างไหมเราก็บอกว่าคนไหนนะบอกไอ้นั่นไงที่มันบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นคนรวยอ่ะเราก็บอกเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงดีไหมโอเคไหมเวิร์กไหมก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าหนูเรียนสถาปัตย์กันใช่ไหมเออเขาก็มีคนหนึ่งที่ไปเรียนแบบอินทีเรียอะไรเงี้ยออกแบบภายในแล้วก็ไปทำงานอยู่บริษัทหนึ่งปรากฏว่ามีพี่ที่บริษัทอะลาออกไปเขาก็เลยต้องรับหน้าที่ทั้งหมดในบริษัทนั้นด้วยคนเดียวเออเหมือนภาระมันตกอยู่ที่เขาอะมันก็เลยได้ฝึกปรือตัวเองใช่ไหมกลายเป็นว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันหนึ่งก็บริษัทเนี้ยก็ไปทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างมีเงินนะแล้วเพื่อนหนูก็ไปนั่งไปทำบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกต่อกันบอกต่อกันไปบอกต่อกันมาล่าสุดรับโปรเจกต์กำไร500 ล้านกำไร500 ล้านนะเธอเออจากเด็กที่แบบอยู่หลังห้องพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาไหนเลยเรียนมั่งหลับมั่งส่งงานมั่งไม่ส่งงานบ้างส่งอาจารย์มั่งไม่ส่งบ้างอะไรก็ไม่รู้อะแต่พอเขาแบบขยันขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาเห็นปะเฮ้ยเพื่อนเราเป็นไฮโซไปแล้วอ่ะเออเรายังขยันทำงานกันต่อไปอยู่เลยอ่ะนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะอย่าดูถูกความเขาเรียกว่าเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครมาดูถูกเป้าหมายของเราด้วยนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะคะน้องเมย์ก็นึกขึ้นได้อยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีคำว่ากลุ่มเปราะบางใช่ไหมหลายคนถามว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรคือใครทำไมต้องมีกลุ่มเปราะบางด้วยกลุ่มเปราะบางคือใครนะคะคือคนที่ต้องการการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเด็กเล็กนะคะตั้งแต่แบบ0-5 ปียังถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่นะนะคะหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้คือต้องการการดูแลเป็นพิเศษเวลาที่เขาขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือออกจากพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางนั่นหมายถึงกลุ่มนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการส่งอาหารอาจจะล่าช้าเพราะเขาก็ต้องเลือกชีวิตคนก่อนที่จะเลือกอาหารเนื้อไหมมีบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกู้ภัยทำไมถึงไปตรงนั้นทำไมไม่มาตรงนี้ทำไมไม่เสิร์ฟอาหารก่อนคนหิวจะแย่แล้วนะแต่ว่ามันมีคนที่ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงแก่ความตายได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกกลุ่ม

เปราะบางก่อนเสมอนะคะส่วนเวลาที่ก่อนและหลังระหว่างน้ำท่วมต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นพวกเอกสารสำคัญเนาะอุปกรณ์การช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ไม้เท้าวอล์กเกอร์บูทหรืออะไรก็ตามอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนาะแล้วก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของยาประจำตัวยารักษาโรคเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประกาศแบบเซลบอร์ดแคร์แบบเมื่อกี้นะที่น้องเขาบอกเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรคะอาหารและยาเนาะดังนั้นก่อนที่จะไปนึกถึงทรัพย์สินเงินทองทองเทิงอะไรไม่รู้แหละสิ่งที่ต้องเก็บดีๆเลยและต้องมีเอาไว้นะคะว่าเนี่ยก็คืออาหารและยาจริงๆเนาะแล้วก็พวกเตรียมอพยพอะของเตรียมอพยพทั้งหลายแหละพวกกระเป๋ากันน้ำนู่นนี่นั่นกะละมังลอยน้ำเผื่อเอากระเป๋าวางบนกะละมังอะไรเงี้ยแล้วตัวเดินไปแต่ถ้าน้ำมันเชี่ยวมากเชี่ยวกลางเนี่ยไม่แนะนำนะคะหนูเห็นหลายครั้งแล้ว พยายามจะลุยน้ำออกไปทั้งที่มันเชี่ยวแล้วเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราต้านน้ำไม่อยู่บางทีไปเลยเด้อแค่แวบเดียวเท่านั้นหายเลยเด้อนะคะแล้วการช่วยเหลือมันจะยากมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาชีวิตของกู้ภัยไปเสี่ยงด้วยสุดท้ายแล้วอะบุคลากรการแพทย์หนึ่งคนน่ะเขาสามารถดูแลคนได้อีกหลายคนก็ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อก่อนเนาะเขาจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแดนหนุ่มสาวผู้ร้าวรานคนขอนี่กำลังอกหักหรือเปล่าหรือเครียดอะไรมากับผลงานเพลงนี้นะคะมารีฮวนน่าจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะโทรมาได้เลย022481366จ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: บในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
2: าชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงมาจากช่วงที่แล้วพูดอะไรอะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครูบี
2: แนะนำตัวหน่อยจ้า
3: อ๋อนักเรียนติ๊กครับผม
2: เด็กชายอะไรนะ
3: เด็กชายติ๊กครับผม
2: พี่ติ๊กติ๊กถูกอะเนาะ
3: ครับผม
2: เป็นยังไงสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
2: สบาย
3: แล้ว
2: โอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหลับแป๊บหนึ่ง
3: ได้แก้วหนึ่งใบกาแฟหนึ่งถ้วย
2: จำได้ป่ะจำได้ป่ะ
3: จำไม่ได้
2: แก้วหนึ่งใบใส่ความ
3: ตามห่วงใหญ่ฮะ
2: หนึ่งช้อนความคิดถึงอีก
3: ก็คิดถึง
2: อีกหนึ่งอีกหนึ่งไรหนึ่งหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจ้ะฝันดีโอ้ยดูก่อนนอนจะตาสว่าง
3: สอบเป็นไงบ้างครับ
2: อะไรนะคะสอบผ่านแล้วค่ะ
3: กลับไปได้นอนไหมล่ะ
2: อะไรนะ
3: กลับจากทำอะไรเรื่องแล้วกลับไปได้นอนไหมล่ะ
2: ไม่ได้นอนค่ะก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจัดรายการเสร็จตีสองก็จะให้มันทำนู่นทำนี่ต้องไปถึงที่โน่นเจ็ดโมง
3: เ
2: จ็ดโมงแล้วหนูโอ้ยนั่งนั่งเบอร์อยู่อ่ะตอนแรกก็คิดนะว่าไม่ผ่านก็ทำใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาก็ผ่านแบบต้องสอบหลายรอบถึงจะผ่านอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าแบบครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะเพราะว่าเวลามันเข้าห้องอัดอ่ะมันเครียดหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าห้องอัดแบบอึดอัดอ่ะห้องอัดสมชื่อเลยมันอึดอัดแล้วมันเหมือนพูดมันต้องพูดเป๊ะเป๊ะตามนั้นลองอ่านหนังสือแล้วให้ซักแบบหนึ่งหน้ากระดาษอ่ะแล้วให้เป๊ะทุกคำโดยที่ห้ามหลุดห้ามผิดห้ามอะไรเนี่ยเพราะการที่ผิดหนึ่งคำเขาติ๊กเป็นคะแนนหมดเลยอ
3: ่
2: ะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำคำว่าปลอบใจคำว่าอะไรเงี้ยหรือว่าพระนามของเชื้อพระวงศ์อะไรเงี้ยมีหลายคำที่ยากๆ
3: ต้องมีไอ้จูดจี้ออบสองมทช่องเก้าเลยเหรอ
2: ค่ะ
3: แ
2: ล้วบ้านหนูอยู่ลำลูกกาคลองห้า คิดดูแล้วกันจัดรายการเสร็จขับลำลูกกาแล้วก็กลับมากสทช.ชีวิตวันที่สอบอ่ะก็คือแบบโอ้โหตาปรือตาเบ
3: ือ
2: แล้วอย่างที่แล้วที่หนูเล่าอ่ะว่าพอไปถึงปั๊บเป็นไงรถหนูดังเขาแจกข้อสอบมาให้พร้อมอ่านแล้วมันมีเวลาจำกัดในการซ้อมอ่ะแล้วรถหนูเนี่ยยังดังอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แก้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรระบบไฟมั้งมันหรือเซ็นเซอร์มันรวนมันช็อตไม่รู้อ่ะมันจะแบบสัญญาณการขโมยมันจะดังตืดตืดตืดตืดตลอดเวลาแล้วเหมือนเขาคงรำคาญอ่ะมันคงดังหลายครั้งแล้วเขาก็ขึ้นมาตามไงบอกว่าน้องไปจัดการรถสิเราก็ลงไปแล้วก็ไปกดกดแบบปลดล็อกแล้วก็ล็อกแล้วเราก็เดินขึ้นมายังไม่พ้นลิฟต์ชั้น8เลยดังอีกแล้วดังอีกแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใหม่เอ้ยน้องๆๆได้อีกแล้วได้อีกแล้วอ่ะลงไปคราวนี้หนูเลยกดแบบปลดล็อกแบบประตูไม่ต้องล็อกอ่ะ
3: ประตูไม่ต้องล็อก
2: แล้วหนูก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกจอดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครเอาไปหรอกก็แบบกดแบบไม่ล็อกไปแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามอีกบอกว่าดังอีกหนูแบบโอ๊ยไม่ได้อ่านสอบเลยแล้วพอขึ้นมาอีกทีเขาเก็บกระดาษแล้วอะเศร้าไหมล่ะ
3: ดังสามครั้งเหรอ
2: ดังสามครั้งค่ะจนหนูส่งกุญแจรถให้เขาอะแล้วบอกว่าเอาพี่เอาไปเลยเอาไปเลยช่วยกดให้ดีถ้ามันดังอีกพี่กดให้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไหวอะหงุดหงิดเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้ซ้อมเนี่ยหนูก็เลยคิดแล้วว่าผิดกระจายแน่ๆอะอย่างเราอ่านของขึ้นวิทยุอ่ะเรายังอ่านไปมีคำว่าขะได้มีคำว่าอะไรอย่างนี้ได้แต่ของเขาไม่ได้เลยนะไม่มีคำว่าขะเราห้ามขะมันไม่มีในกระดาษห้ามอย่างเช่นแบบเขาก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเมี่ยงคำคืออาหารไทยชนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านตามนี้จะมาแล้วเมี่ยงคำก็คืออาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะเติม

0: นนะคะลงไปไม่ได้
1: ไม่มีทางเสียงใช่
0: เออแบบคำแบบพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพระราชเออจะมาแบบพระราชกรณียกิจก็ไม่ได้น้ำตาจะไหลอ่ะจังหวัดนั้น
1: สุดแล้ว
0: เออชาวต่างชาติเขาก็บอกคนไทยอ่ะเก่งมากเลยนะอ่านหนังสือที่มันติดกันได้ยังไง
1: ใช่ใช่
0: เออเนาะปกติเราจะเราเคยสังเกตคำภาษาต่างประเทศป่ะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะเป็นคำหนึ่งคำว่า thank you อ่ะยังวักเลย thank แล้วก็ you ก็ y o u thank you อ่ะ thank youยังวักเลยอ่ะแล้วคนไทยอ่ะอ่านคำว่าอย่างเงี้ยโชคดีที่ได้เป็นดาราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบติดกันอ่ะแล้วชาวต่างชาติเขาถามว่าแล้วคนไทยอ่านออกได้ยังไงอ่ะมันไม่มีวักสักตัวเลยเออยาก
1: ไอ้น้องเมย์ไปถ่ายละครเรื่องอะไรครับ
0: พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ค่ะ
1: เป็นละครเทพพระเกียรติเหรอ
0: ใช่เป็นละครเทพพระเกียรติของพระเนี่ยแหละพระราชินีพันปีหลวงนี่แหละ
1: ใ
0: ช่ฝากดูด้วยนะแต่ยังไม่รู้นะว่าไปลงช่องไหนยังไม่รู้เหมือนกัน
1: เหรอไอ้ละครกับแม่ก็ดูละครทุกวันนั่นแหละ
0: เหรอแต่หนูไม่รู้ว่าช่องไหนไม่มันเป็นละครสั้นมันน่าจะมาแค่แบบฉากเดียวแต่แบบหมายถึงว่ามาแค่แบบช่วงสั้นๆไม่รู้ว่าละครจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงประมาณนี้มันเป็นซีรีส์สั้นๆแล้วก็คงลงในออนไลน์อ่ะค่ะ
1: อ๋
0: อหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตั้งเป้าไว้ยังไงแต่เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นอ่ะคือเขาแค่เอามารวมตัวมาทำเพลงกันแล้วอยู่ดีๆพอเพลงมันมีครบเนี่ยเขาก็ทำเป็นละครขึ้นมาใช่แต่หนูว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงนะหนูไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขา
1: คร
0: ับ แล้วละครอ่ะหนูก็เอาจริงหนูก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาจริงๆไม่ได้ยุ่งอะไรจริงๆเพราะว่าคือเขาก็ปกติเวลาเขาคนเราจะทำละครอ่ะเขาก็จะแบบนัดตัวละครหลักไว้ก่อนละอ่ะอย่างเช่นพี่แพนเค้กพี่จ้าจ๋าพี่จี๊บรอดออย่างเงี้ยหรือแบบเขาก็จะนัดไว้ก่อนแล้วนึกออกไหมเขาจะมีคนที่คนตัวหลักของเขาอยู่แล้วอ่ะ
1: อ
0: ืมแล้วเขาก็มีประกาศในออนไลน์ว่ารับสมัครนักแสดงจิตอาสาก็คือไม่ได้เงินน่ะไปฟรีอ่ะเออเขาก็บอกว่ามันเป็นนักแสดงไม่ใช่นักแสดงแบบว่าอย่างนั้นด้วยนะเป็นเอ็กซ์ตร้าหมายความว่ามาแบบประกอบฉากเฉยๆอ่ะอาจจะเห็นแค่ไรหูอาจจะเห็นแค่ด้านหลังเห็นแค่ผมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบอารมณ์แบบนึกสนุกไง อยากไปอ่ะเออก็เลยแบบว่าสมัครไปเออแล้วพอเขาบอกว่าให้ลองส่งโปรไฟล์มาหน่อยสิส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าในเรื่องนี้ก็คือแบบไม่เคยเล่นละครมาก่อนกันเลยอ่ะใหม่มากๆอะไรเงี้ยอืมก็เท่ดีก็เท่ดีสนุกดีเออ
1: ถ่าย
0: 5วันรัวเลยค่ะ
1: โ
0: อ
1: ถึงว่าหาไปต้อง2วัน
0: ใช่เดี๋ยวมีคิวอีกทีวันที่16ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาจัดรายการทันหรือเปล่าแต่บอกเขาแล้วว่าเสร็จแล้วหนูขอแบบชิ่งนะคะเพราะมันไม่มีค่าตัวอยู่แล้วหนูลารายการหนูก็เสียรายได้เนาะแต่ว่าทำเพื่อพระองค์เนี่ยทุกคนแบบสุดใจขาดดิ้นจริง
1: ๆ
0: เออนะคะก็สนุกดีแล้วก็เข้าใจจริงๆในกองถ่ายว่าคำว่าศูนย์รวมใจของไทยทั้งผองคืออะไรอ่ะเข้าใจจริงๆเพราะว่าในการถ่ายละครมันมีอุปสรรคเยอะมากๆแต่ว่าต่อให้แบบจะทะเลาะตบตีกันเรื่องบทเรื่องละครเรื่องอะไรกันยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันแบบเจอปัญหาทุกคนเขาจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยคือทำให้งานมันสำเร็จทำเพื่อพระองค์ไม่ว่าจะโกรธใครโมโหอะไรกันยังไงมันหายได้เลยจริงๆอ่ะ
1: หายได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันแบบหนูเห็นกับตารู้สึกแบบมันจะจบที่คำว่าทำเพื่อพระองค์แล้วทุกคนก็จะแยกย้ายอ่ะแบบอ๋อโอเคอย่างนี้จริงๆอ่ะเออแปลกดีแต่ว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ได้เพื่อนได้สนิทกับทุกๆคนโดยที่แบบ5วันเองอ่ะปกติละครมันถ่ายกันเป็นเดือนเนาะ
1: เป็นเดือน
0: อืม
1: รู้แต่ก่อนเป็นเดือนหลายเดือนแต่เดือนนี้มันก็ 2-3 เดือนมั้ง
0: อืมแต่ว่าเสียดายบทของหนูจริงๆเขามาเพิ่มให้ทีหลังแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ผู้ใหญ่เขาเห็นศักยภาพเนาะเพราะว่าตอนแรกหนูกะมาแค่เดินผ่านกล้องเออเขาอุตส่าห์ให้มีบทพูดจริงๆเขา

0: มีบทนึงอ่ะให้แทรกด้วยแต่ว่าไม่ทันอ่ะเวลามันเที่ยงคืนแล้วมันก็ต้องกลับแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคบทนั้นมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยต้องตัดออกก็
1: ม
0: ีก็เอาเหอะเอาให้เนื้อเรื่องมันผ่านไปได้เอาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้บางทีแบบเรายังรู้สึกว่าโอ้ยฉากเมื่อกี้ยังทำได้ไม่ดีเลยแต่เวลามันจำกัดอ่ะมันต้องแบบมันต้องไปต่อแล้วเราก็จะแบบโอเคผ่านไปประมาณนี้นะคะอ่ะมาขอเพลงกันดีกว่ามาที่เรื่องของเราวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
1: แค่เพื่อนแค่หมู
0: แค่หมูตอนแรกหนูอ่านแว็บแรกหนูอ่านว่าแค่หมูหมูอะไรอ๋ออุ่มอิ่มสิงมิวสิกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแค่เพื่อนนะแค่หมูนะ
1: ครับผม
0: ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้นัทจุ้ยหลักสี่แล้วก็ให้แฟน MM95 ทุกคนแล้วก็แฟนน้องเมย์ทิชาด้วยเมย์ชนทิชาเมย์ทิชา
0: เดี๋ยวเมื่อกี้วักสะใจหายเลยอ๋อแล้วก็มอบให้แฟนแล้วเงียบเออไม่มอบให้แฟนตัวเองบ้างแล้ว
1: แต่ยังไม่มี
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใกล้ใกล้
0: ก็เมื่อกี้เห็นวักไงแฟนแล้วหายโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ตามน้องเมย์ไหม
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาห้า
1: และไอ้อัยราอาห้าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาวันนี้เราจะมาเป็นแค่คนที่รู้จักแต่ไม่ใช่คนรู้ใจนะจ๊ะเป็นแค่เพื่อนแค่คนคุยแค่หมูจากอุ่มอิ่มสิงมิวสิกนะคะแค่เพื่อนจากเป็นแฟนเกือบจะเป็นแฟนแล้วแต่เป็นแค่เพื่อนแหละเลยเป็นเพื่อนแทนนะคะจากแอนอาราดีค่ะแค่คนคุยจากลำไยแห่ทองคำและหนูผลงานเพลงจากนกพรพนานะคะกับผลงานเพลงแค่เคยรู้จักนี่นะจ๊ะ4ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ส่งพัสดุนะคะจากทามธนาค่ะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมทองคำและเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกหลายวิทย์ซะเหลือเกินนะคะก็รวม2สายวิทย์นะคะ2คนมาช่วยกันคำร้องทำนองเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะส่ง SMS มาได้เลยที่4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ไอฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าส่งท้ายกันดีกว่าในชั่วโมงนี้นะคะมาอัปเดตราคายางโดยนะจ๊ะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทคลองแง86บาทจังหวัดตรัง86บาทภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี87บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่86บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ91บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย79บาท50สตางค์นะคะน้ำยาง87บาท50สตางค์ค่ะSMS วันนี้ขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่ยังเยอะสู้เขาไม่ได้ขออีกหน่อยนะคะแม่ช่วยกันส่งนะคะบอกว่าเนี่ยน้องเมย์เพลงเมื่อกี้อยากให้น้องเมย์เต้นอยากให้น้องเมย์ฟ้อนจังเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำร้ายหนูตอนนี้อีกนิดนึงหนูจะหลับแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกเด้นะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่กบทรงศิษย์ค่ะเติมไม่เต็มเนี่ยนะแต่ว่าอยากจะให้เติมน้ำในแก้วตอนนี้ก่อนนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดียังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับจากพี่ไพพงศธร3เพลงจบไปทักทายครับกราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่ CEO สวนยางพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่ปัญญาพี่คมคายพี่ประจบครับพี่สุดารัตน์พี่นงนุชนนครพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่มิตรชัยนะครับไอ้กว้างเดี๋ยวกูหามานะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วก็สวัสดีพี่รามิดานะครับทักทายครับพี่สุนิสาทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม022481366นะครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์เรารับสายอยู่ตอนนี้022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: านครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวี่นะครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายพร้อมแล้วนะครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่ศรีดา
5: ดีละจำพี่ได้นะเนี่ย
4: โอ้ยเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวผมไม่ได้คุยกันนานมากเลย
5: น้องเพชรพี่ก็มาแปลกใจว่าพี่ก็รักทุกคนเลยนะ
4: คือ
5: พุ่งมหานครแต่พี่โทรติดต่อใครไม่มีโอกาสได้คุยกับใครเลยนอกจากน้องเพชรอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับสงสัยเขาเรียกว่าดวงเราสมพงกันหรือเปล่า
5: โอ้ยดวงสิแหมติดตามตั้งแต่เล็กๆเนาะ
4: ขอบคุณมากๆครับ
5: น้องเพชรเป็นลูกผู้ชายใช่ไหม
4: ครับพี่
5: แล้วก็แม่ไปแล้วก็ไม่มีหลักเสาหลักอะไรโอ้พี่ก็เป็นห่วง
4: ขอบคุณมากๆเลยพี่
5: เป็นเด็กผู้ชายด้วยเป็นห่วงมาก
4: ครับพี่ขอบคุณมาก
5: พอได้ยินเสียงว่ามาจัดรายการนี่โอ้โหสบายใจแล้ว
4: โอ้ย
5: พ้นแล้ว
4: แค่พี่ศรีดามา
5: พ้นวัยแล้ว
4: แค่มาติดตามแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้ววันนี้พี่ศรีดาอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
5: ก็เป็นลูกกำพร้านะน้องเพชรกำพร้าแม่คุณแม่แต
4: ่
5: พ
4: ี
5: ่กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
4: ครับ
5: ก็เลยมีจิตใจที่ว่าเป็นห่วงไปหมดทุกคนแหละ
4: ขอบคุณมากๆนะ
5: ที่เป็นลูกกำพร้าเป็นลูกกำพร้านี่เหงานะน้องเพชร
4: ครับ
5: ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลให้ดีเถอะถ้าเป็นลูกกำพร้านี่เรารับภาระตลอด
4: ครับพี
5: ่เราต้องคิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ย
4: เข้าใจเลย
5: ยิ่งคุณแม่โอ้โหไม่อะไรอ่ะเป็นที่ว่าอวยบ่อยๆแล้วก็ไปหาหมอบ่อย
4: ๆครับ
5: เราต้องทำงานตลอดเลยน้องเพชรเอ้ย
4: ครับพี่โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับพี่ศรีดา
5: เป็นกำลังใจให้นะ
4: ขอบคุณมากๆครับ
5: ไม่ห่วงแล้วว่าน้องเพชรเลยวัยที่ว่าอันตรายไปแล้ว
4: ครับ วันนี้พี่ศรีดาอยากฟังเพลงอะไร
5: คิดฮอดจะกอดบ่ได้อ่ะ
4: พี่นางศิริพรเนาะ
5: คิดฮอดน้องเมย์ด้วยโอ้น้องเมย์นี่ก็เป็นเหมือนหุ้นส่วนเหมือนกันนะที่ติดต่อให้มีสัญญาออกหน้าไม้ได้มีน้องเมย์คนเดียวแหละ
4: โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลย
5: ฝากขอบใจน้องเมย์ด้วยนะ
4: ได้เลยครับผมพี่ศิ
5: ริแล้วก็ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายและพี่ฟังทุกดีเจอ่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้คุยอ่ะคุยกันได้กับน้องเพชรคนเดียว
4: ครับพี่ศิ
5: ริ รักหมดทุกคนแหละดีเจในคืนนี
4: ้ครับพี
5: ่แต่ว่าเราติดต่อคุยกันไม่ได้ไง
4: ครับ
5: น้องเพชรจ๋า
4: ครับ
5: พี่อยากบอกว่าพี่ใช้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่าเกือบ
4: ครับพี่
5: ไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็น
4: ครับ
5: ต้องโทรได้อย่างเดียวอ่ะ
4: รุ่น
5: มันโทรศัพท์รุ่นเก่าเนาะ
4: รุ่นแบบโนเกียอย่างเงี้ยป่ะพี่โนเกียป่ะ
5: รุ่นเก่าปุ่มอ่ะปุ่มกดปุ่ม
4: โอ้ยนานแล้วนะคลาสสิกมากเลย
5: แล้วมันไม่ใช่รุ่นใหม่อ่
4: ะ
5: เป็นรุ่นใหม่เรายังไลน์ไปก็ได้อะไรก็ไปก็ได
4: ้
5: แต่อย่างของพี่นี่ต้องโอ้รับเลยคุยเลยอะไรประมาณเนี้ยมันยากกว่า
4: ดึกออกเลย
5: เราคิดถึงแต่เราก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
4: ครับผม
5: อย่างกับคุยกับน้องเพชรนี่ถ้าไม่มีโอกาสคุยแบบนี้จะคุยไม่ได้เลยอ่ะ
4: เข้าใจเลยนะครับพี่ศิริ
5: คิดถึงเราจะไลน์ไปบอกว่าจะฟังอยู่นะคิดถึงนะแต่ก็ทำไม่ได้ไง
4: เข้าใจครับผมแต่ว่าเรารู้สึกและเข้าใจตรงกันเน
5: า
4: ะแค่นั้นพอแล้วนะครับพี่ศิริดาเดี๋ยวโมจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: จ้า
4: ขอบคุณมากๆครับพี่
5: น้องเพชรนะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
4: เช่นเดียวกันนะครับ
5: น้องเพชรจ๋าเสียงน้องเพชรก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันพี่ก็เป็น
4: ครับ
5: พี่ก็เป็นคอแบบอะไรอ่ะมันเจ็บบางทีมันก็แหบหายไปเองอะไรประมาณนี้
4: เข้าใจเลย
5: แต่น้องแบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นที่ในลำคอเราเองอ่ะ
4: ครับพี
5: ่
4: นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ฟังนะพี่นะ
5: จ้า
4: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
5: อย่าเป็นห่วงนะจ๊ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
5: เล่นเพลงในคลื่นของลูกทุ่งมหานครนะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมพี่สีดานะฮะพี่สีดานะครับจากสวนผึ้งนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะขอเพลงนี้ฮะขึ้นฮอดแต่กอดบ่ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอําไพผงครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจครับผม

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ็อปมาเนียเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปนะฮะทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นนะฮะจากน้องแพรชนานะครับแล้วก็โดยสารมากับกำลังใจครับพี่เสถียรทำมือรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เซ็กโลโซฮิเล็กไฟนะฮะศรัทธานะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้สวัสดีไปถึงลุงต้อยพี่จุ๊บแจ้งพี่ประสิทธิ์พี่อาทิตย์กำนันแดงพี่นรงค์นะฮะพี่บุญยงพี่นฤมลพี่จุรีพี่ผู้ใหญ่วันพี่สำรวยพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่พายับนะฮะทักทายครับพี่ผู้

วรรณครับพี่รวิกรพี่รามิดานะครับน้องแชมป์ไอ้กว้างนะครับสวัสดีพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่คมคายด้วยนะครับพี่แกนจุฬาภรณ์นะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยกันพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้อายระอาฮ่า

0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะในช่วงที่สองยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องเพชร
1: สวัสดีครับคุณพี่สุนทรนะครับ
2: ครับ
1: พี่สุนทรโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
2: จากจังหวัดมหาสารคามครับอำเภอเชียงยืนครับ
1: มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้
2: ก็ตอนนี้ก็เย็นสบายดีครับ
1: เย็นๆสบายๆเนาะ
2: ครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้ทำไมพี่ถึงยังไม่พักผ่อนยังไม่หลับครับอยากรู
2: ้หลับไปแล้วแล้วตื่นมาฟังไงครับ
1: อ๋อตอนแรกผมนึกว่าทำงานอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ได้ทำครับ
1: อ๋อก็คือหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เปิด95ฟังเลยเนาะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของตะกะแตนนะครับ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทั่วโลกทุกคนนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พิเศษให้น้องเมย์เมื่อกี้ที่รับสาย
1: ได้เลย
2: หลังไมค์แล้วก็ให้น้องเพชรด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: มัน
2: ยาวครับ
1: มันยาวเนาะเข้าใจเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
2: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยรา
2: และไอ้อัยรา
1: อ่าฮ่า
2: อ่าฮ่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่า
1: ถูกต้องครับพ่อพี่สุนทรเดี๋ยวผมจะไปเน้นให้ฟังนะครับ
2: ครับ
1: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่สุนทรจากมหาสารคามไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้จากพิตกะแตนชลดานะครับอ่ะ4เพลงครับจัดให้เลยครับตามคำขอนะครับ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทับทั้ง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่

ได้นะครับจากพิตกแตนชลดาแล้วก็ผัวเก่านะฮะจากพิศรสินชัยนะครับโทรมาในฐานโทรมาในฐานะอะไรนะครับจากกาลเกตนะครับฮักพอกำกาลนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะจัดไปทักทายครับไปถึงพี่บุญญากรนะฮะพี่หนูวันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับ

0: สวัสดีไปถึงพี่นันทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะตอนนี้ด้วยนะครับพี่บันทาวบอกว่าตื่นแล้วครับในน้องเพชรตอนนี้ที่บุรีรัมย์ก็เย็นสบายจ้านะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400อย่ารอช้านะฮะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับในช่วงของจอกีวิทย์ก็ต้องขอกราบขอบคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับอ่ะตอนนี้ครับมีเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นเพลงคืนมหาอ้ายได้บ่อนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกรนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์เว็บอภิรักษ์ครับเรียบเรียงโดยคุณดุ่ยเชียงรำนะฮะในช่วงของจอกชีวิตเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าคืนมหาอ้ายไดบอนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ไกรครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะบทเพลงจากวง Nuvo ก่อนหน้านี้ครับมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดา DJ พิมดาของเราเนาะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับจากพี่บาวี่จัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายไปถึงพี่ดาวประสุขด้วยนะฮะสวัสดีพี่สิริภักดิ์นะครับบอกว่าคิดถึงหน้าเวทีคราก่อนนะฮะนี่พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าบอกว่าขอตัวบายก่อนเนอร์ดีเจเพชรก็กินยาแก้แพ้รู้สึกจะง่วงละบายละไปละเดินทางปลอดภัยนะครับได้เลยครับพักผ่อนได้เยอะนะครับหลับเยอะๆจริงๆน่าจะให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาครับพี่สาวคามแล้วก็พี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับพี่บุญมียายออสสามย่านครับพี่อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีครับพี่บุญญากรพี่บรรเทาครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่สุชาดาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่อยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ในช่วงของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพบรักที่ปากน้ำโพจากพี่หนุ่มมิเตอร์แล้วก็ฝากเพลงหอมแก้มจากพี่หลวงไก่อาสยามนะครับแอบรักแอบคิดถึงพี่ต่ายอรทัยคิดถึงนะครับพี่พีเสด็จนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่เนรมนบอกว่ารายงานตัวชั่วโมงสุดท้ายจ้าตอนนี้โจ๊กเสร็จแล้วเปิดรับออเดอร์จ้าสั่งได้นะหยอกๆค่ะสั่งได้แต่ไปส่งไม่ได้ค่ะจริงหรือเปล่านะฮะแล้วเปิดโจ๊กแถวไหนนะฮะต้องถามก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่บงกตทิพย์นะครับพี่สิริพักนะฮะอยากฟังเพลงจากใจต้นข้าวค่ะนี่พี่บุญเลียนแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่แมวคนดีด้วยนะฮะพี่กันกล้วยพี่อนงจากพัดลุงกำลังตัดยางนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชวิทยุไม่มีเสียงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมฝากบอกทางสังกัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็พี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะฮะพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับพี่ติตินานะครับพี่พะเยานะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่นรมนบอกว่าอยู่สงขลาจ้าอ่ะงั้นสั่งตรงนี้เลยอยากหิวโจ๊กอยู่พอดีนะครับมาส่งวันไหน มาส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะหรือว่ามะรืนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายๆขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับจัดไปฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับโรคเด็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับจัดไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนฮะพี่สิริพักครับพี่นรมนนะครับผมพี่สาวขาพี่บุญเรียนพี่บุญมีนะฮะพี่ศรีวัยพี่ดวงจันทร์พี่ชิชนุพงศ์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะมาแล้วนะครับบอกว่าพี่เพชร Morning Crush Crew นะฮะมาแล้วมาแล้วพี่โอ้นะครับโอ้เอ็นจูอาโดอีดูอาเอดูอาโดเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณานะฮะพี่แต๋วสะพานใหม่อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะน้องเพชรตื่นมาออกกำลังกายสดชื่นค่ะจัดไปนะครับอย่ารอช้านะต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุพิชครับพี่นวลจันทร์พี่สุทินนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปราโมทนะครับพี่ดาวพระสุขพี่สุปราณีนะครับสวัสดีพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับมารายงานตัวฮะพี่สามารถนะครับพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
2: ระ
1: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่รับชมรับฟังกันสวัสดีพี่สาครนะฮะพี่นันทานะครับพี่เยเฮอร์ครับพี่นกนะฮะน้องใส่แดดที่แผดเผานะฮะพี่สุภัตราครับผมพี่บอลวีขอบคุณมากๆนะครับพี่ส่งข้อความกันมาเนาะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพวงบนจันทร์รักเอฟเอ็มกสิบห้าลูกทุ่งมหานครครับผมพี่พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะกรุณาอย่าคิดถึงคนอื่นนะคะคิดถึงรายการนี้รายการเดียวข่าวเช้า95มาแล้วนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครวิทยุกสมททั่วไทยแล้วก็เพจ Facebook LTM FM 95นะคะเออตอนนี้ทำไมรู้สึก มันมีอาการรู้สึกไม่ค่อยลื่นคอเท่าไหร่นะคะเออเจอฝนนิดหนึ่งเมื่อวานนี้นิดเดียวนะคะ เสียงเปลี่ยนนิดหน่อยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย15แล้วนะคะปาก็ไปกลางเดือนแล้วนะวันนี้15ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะกับเรา2คนค่ะคุณจามอนกิจสาวภาคด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นึงค่ะว่าวันนี้ท้องเสียเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอาจจะชั่วโมงหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีหลังไมค์นะคะน้องเมย์รอสายอยู่022481366 022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะสำหรับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นระบายความในใจเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้ทางรายการเป็นคนกลางหรือก็ว่าไปนะแต่ว่าจะแบบให้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีมันก็หนักนะมันก็เป็นงานที่ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้อะไรตรงนั้นได้ก็คือแค่แนะนำแสดงความคิดเห็นเสนอแนะให้ประมาณนี้นะคะก็โทรมาได้ค่ะ022481366นะคะพูดถึงฟ้าฝนกันก่อนเลยก็วันนี้ยังคงมีฝนนะคะตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเหมือนเดิมให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมแล้วก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานทะเลจีนใต้อยู่ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้นั้นพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยค่ะในทะเลทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันทั้งสองฝั่งนะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรใครที่จะไปเที่ยวหรือใครที่มีอาชีพเดินเรือชาวเรือทั้งหลายควรจะระมัดระวังนะคะตรวจสอบเส้นทางหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยน่ากลัวมากนะปีที่แล้วเราไปเกาะล้านช่วงที่แบบฝนตกหนักเลยนะคะพอเรือออกปุ๊บฝนก็เทกระหน่ำแค่เกาะล้านน่ะมันไม่ได้ไกลมากเนาะจากตรงแหลมบาลีไฮไปเกาะล้านก็สักประมาณ40นาทีได้45นาทีพอฝนตกเนี่ยเรารู้สึกว่าเรือมันก็แบบโค้งๆนิดน้อยนะยังรู้สึกกลัวเลยอ่ะกลัวมากนะเป็นคนที่แบบขี้กลัวสุดๆฉะนั้นก็ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะคะน่ากลัวนะในทะเลมันเวิ้งว้างไปหมดเลยยิ่งฝนฟ้าคะนองฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะพอเรือมันรู้สึกคงเคลงเนี่ยความมั่นใจมันก็น้อยลงถึงแม้ว่าขณะนั้นเราใส่เสื้อชูชีพอยู่ก็ตามนะแต่รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสาน 30% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลนะคะภาคกลาง 70% ของพื้นที่โอ้นี่หนักจริงบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่หนักอยู่ที่ฉะเชิงเทราเหมือนเดิมสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็60ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกเท่ากันเลยค่ะ 60% เหมือนกันพังงากระบี่และตรังนะคะนี่ฝั่งตะวันตกที่หนักนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนี่คือสำหรับในช่วงนี้ที่วันนี้แหละนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครชาวบ้านที่อยู่ริมคลองหลวงแพ่งนะคะอันนี้มีการประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนบ่ายให้ระวังน้ำเพิ่มสูงหลังที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก50 เซนติเมตรเพื่อที่จะระบายสู่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ได้มากที่สุดนะคะนะคะก็เป็นการเตือนอย่าลืมนะคะบริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็จำเป็นจริงๆต้องเปิดประตูระบายน้ำ อีก50 เซนติเมตรเพื่อระบายจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกแล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจากเชิงเทราลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ก็เลยอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1 ชั่วโมงนะพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คือแถวแขวงกระทุ่มลายแขวงลำต้อยติ่งในเขตหนองจอกแขวงขุมทองในเขตลาดกระบังแล้วก็จุดไหนอีกนี่แหละประมาณนี้นะ2-3 พื้นที่นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองด้วยนะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าพบว่ามันรู้สึกผิดปกติหรือเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเนี่ยก็แจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนอันนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแจ้งฝากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าเจอปัญหาน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือเอาแบบด่วนๆเลยก็1555นะคะอันนี้เป็นสายด่วนกทม.ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ1555นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยถือว่านี่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลงในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยนฤดูนะคะจากฝนไปสู่หนาวคือแค่อากาศเริ่มเย็นไม่ได้แปลว่าเข้าหนาวแล้วนะแค่มันเย็นลงแต่ยังไม่เข้าฤดูหนาวฤดูหนาวให้ดูจาก3 ปัจจัยค่ะ1อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23 องศานะคะ2ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกเนี่ยมันพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วอันนี้ถือว่าหนาวแล้วก็ปัจจัยที่3คือการกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปกติแล้วช่วงฤดูหนาวของเราจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมช่วงวันนี้กลางเดือนพอดีนี่นะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้รอติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะนะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันว่าเข้าหรือยังแต่ต้องครบ3 เกณฑ์นี้นะ3 ข้อเมื่อสักครู่อุณหภูมิต่ำสุด ต้องน้อยกว่า23องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็การกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละคิดว่าเนาะปลายเดือนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าที่เราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวก็จะมันคึกคักขึ้นไหมในมุมอันนี้ถ้าพูดในมุมเศรษฐกิจบ้างเนาะก็น่าจะคึกคักขึ้นแหละหวังว่านะหวังว่าเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะต้องยอมรับนะคะมันไม่ดีจริงๆตอนนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือบางท่านก็บอกว่าตอนนี้นะขอให้มีงานทำก็พอแล้วนะมีรายได้พอกับรายจ่ายในแต่ละวันไปประคองไปนะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะที่จะให้กระเตื้องขึ้นกว่าปัจจุบันนี้นะคะอันนึงเมื่อวานนี้ที่ครม.ประชุมกันแล้วก็แถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรองโฆษกรัฐบาลเรื่องของการเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกับรายได้ปานกลางได้มีบ้านเป็นของตัวเองปัจจุบันนี้คนไทยยังไม่มีบ้านเยอะนะคะมีบ้านเช่ามีอะไรอยู่อาศัยอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรเงี้ยเยอะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพียบค่ะทีนี้แนวทางในการมีบ้านของตัวเองสักหลังนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตลอดทั้งชีวิตนะคะมีอยู่แค่หลังเดียวนี่แหละซื้อได้แค่นั้นก็ผ่อนไปเลย25ปี30ปีนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวนี้มาฝากนะคะเขาจะมีบ้านคนละหลังคลัตช์เป็นยังไงเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะจากฉะเชิงเทราค่ะบอกข่าวเล่าความพี่ละเอียดจากแปดริ้วนะคะพี่
1: สวัสดีค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะป้าค่ะอยู่อำเภออยากจะอำเภอไหนคะอำเภอเมืองเลยไหม
1: เนี่ยชายคลองค่ะ
0: อำเภอ
1: ชายคลองติดต่อกับกรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: อ๋อติดต่อกับน้องจอกเหรอคะ
1: ฮะ
0: อยู่ติดกับน้องจอกกรุงเทพเลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะติดต่อกับ
0: ไหนคะ
1: คลองเจ้าหลวงแพ่งเนี่ยค่ะ
0: อ๋อคลองหลวงแพ่งเลย
1: ยังไม่ถึงค่ะขั้นของเจ้าคลองหนึ่งแล้วก็มาดิโชค่ะ
0: ค่ะอ๋ออันนั้นอำเภออะไรคะตรงนั้น
1: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: อ๋ออำเภอเมืองค่ะน้ำท่วมแน่นอนไม่ต้องถาม
1: แล้วท่วมมากในตอนนี้ยังไม่ลงเลยค่ะ
0: โอ้โหกี่วันแล้วพี
1: ่มันลงไปหน่อยเดียวเองเพราะว่าน้ำในบ้านยังท่วมเหรอเพราะบ้านป้าปลูกชั้นเดียวมันเตี้ยค่ะ
0: โอ้ปีก่อนๆเคยท่วมไหม
1: ไม่เคยไม่เคยท่วมเลยค่ะ
0: ไม่เคยท่วมเลยเหรอปีนี้ปีแรกเหรอคะ
1: ค่ะปีนี้ปีแรกที่ว่าเกิดมา74ปีแล้วเพิ่งเจอปีเนี้ย
0: เพิ่งเจอปีนี้ปีแรกท่วมหนักท่วมนานด้วยนะคะ
1: ท่วมนาน
0: แล้วตอนนี้น้ำไม่เน่าแล้วเหรอคะ
1: ไม่เน่าน้ำคลองยังใสอยู่น้ำระบายออก
0: อ๋อน้ำระบายออกโชคดีหน่อยเนี่ยวันนี้เขาระบายออกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเซนให้จากฉะเชิงเทราที่หนองจอก
1: แล้วเมื่อคืนฝนก็ตกมาอีก
0: อ้าวอันเนี้ยมันคุมไม่ได้สิคะไอ้เรื่องฝนเนี่ยนะ
1: จ้า
0: โอ้โห
1: ค่ะเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยห้องน้องน้ำเข้าไม่ได้หมด
0: ค่ะก็ตอนนี้เขาเปิดประตูระบายน้ำระบายวันนี้น่าจะหนึ่งเซนก็น่าจะลดลงไปอีกสักนิดนึงเนาะป้าเนาะ
1: จ้า
0: เ
1: นี่ยแล้วนอน
0: ตอนนี้ไปทำมาหากินยังไงอะคะ
1: โอ้ยไม่ได้ทำเพราะป้าที่ปลูกตะไคร้ก็ตายหมดเลยน้ำท่วม
0: แล
1: ้วไปบอกกับพวกนั้นเขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนไม่มีทะเบียนการเกษตรเขาไม่ให้เงินค่ะ
0: เอาไม่ได้เป็นเกษตรกรนะฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะก็ป้าไม่มีที่ไงใครเขาให้ปลูกทำตะไคร้ไปวันนึงเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำกว่าจะได้ปลูกก็นู่นแหละน้ำแห้งแล้วกว่าจะได้ทำก็ห้าหกเดือน
2: คือปลูกตะไคร้ในที่ดินของคนอื่น
1: ใช่เขาให้ปลูก
2: แล้วน้ำยังจะมาท่วมอีก
1: โอ
2: ้โหปกติก็คือตัดตะไคร้ขายได้ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะ
1: จ้าจ้าวันละ300บ้าง400บ้างแล้วแต่เขาจะสั่ง
2: ก็พออยู่พอกินไป
1: แล้วตอนนี้ตายหมดเลยเหลืองหมดเลย
2: โอ้หมดเกลี้ยงลงทุนไปเยอะไหมคะรอบนี้
1: ลำบาก
2: ลำบาก
1: ไม่มีอาชีพอะไรอ่ะ
2: แล้วก่อนแล้วบ้านนะคะบ้านนี้คือเป็นที่ดินของใครเป็นที่ของใคร
1: ที่ดิน
2: อยู่หรือบ้านตัวเอง
1: ที่วัด
2: แล้วอยู่ได้รับการชดเชยเยียวยาอะไรไหม
1: ไม่ได้เยียวยาลงลูกชายเขาลงทะเบียนไปก็ให้มา 5,000
2: อ๋อได้มาแล้ว 5,000 ค่ะได้เร็วไหมคะ
1: บ้านอื่นอะบ้านอื่นเขาได้ 9,000 หมดเลยนะ
2: ใช่เขามีหลักเกณฑ์อยู่ 9,000 5,000 แสดงว่านี่น้ำล้อมน้อยกว่าบ้าน 9,000
1: เนี่ยน้ำล้อมเลยอยู่กลางเลยไม่มีที่ดินแท้เลย
2: ก็ยังล้อมอยู
1: ่เวลาเข้ามาแจกก็ต้องถ่อโฟมไปรับข้าวค่ะ
2: โอ้ยลำบากลำบนจริงๆนะ
1: ใช่
2: ป้าเนาะ
1: ค่ะ
2: ก็คือแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ว่า มันทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยถูกไหมคะ
1: ทำไม่ได้ตอนนี้ว่างเลย
2: ไม่ได้ตอนนี้
1: 6เดือนเนี่ย
2: โอ้โห
1: เงินคนแก่ก็ไม่พอกิน
2: เนาะ600แล้วลูกชายทำงานอะไรครับป้า
1: อ๋อลูกชายเราตอนนี้ไม่ได้ทำแต่ภรรยาก็ทำค่ะ
2: อ๋ออยู่ตั้งกี่คนเนี่ยบ้านหลังนี
1: ้4
2: คน
1: จ้ะ
2: ทำงานอย่าบอกว่าทำงานคนเดียวนะ
1: ทำงานคนเดียวตอนเนี้ย
2: นานโอ้โหก็ต้องแล้วทำไมลูกชายไม่ทำงานอ่ะป้า
1: ก็เขาคอยรับส่งภรรยาเขาไปทำงานนะไปแต่เช้า4:30แล้วก็ไปรับ2:00เนี้ยถ้าไปทำงานที่อื่นก็กลับมารับไม่ได้ก็เก็บผักบุ้งขาย
2: เพื่อรอรับส่ง
1: นะเก็บผักบุ้งขายไป
2: โอ้ยังมีรายได้อยู่หน่อยนึง
1: ค่ะ
2: ค่ะรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหม
1: ใช่สองสามวันจะได้ก็200
2: เออรู้ไปทำงานดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะทำงานดีกว่าก็บอกลูกชายว่าทำงานดีกว่าหางานทำก็แถวโรงงานแถว
1: งานเมียก็ไม่มีใครรับส่งหรอก
2: โ
1: อ้ลำบากตรงนี
2: ้ตอนนี้คือเงินการเยียวยาเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเขาให้แค่5,000แล้วใช่ไหมคะ
1: จ้า
2: โอ้โห
1: ก็เขาลงทะเบียนไปแบบไหนป้าก็ไม่รู้นะ
2: ค่ะก็
1: ป้าน่ะ
2: ก็คือว่ากรณี5,000เนี่ยที่ป้าละเอียดได้5,000ก็คือว่าน้ำล้อมรอบก็จริงแต่ว่าสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติตอนนี้เขาว่าอย่างนั้นนะน้ำไม่ท่วมตัวบ้านอันนี้เขาเลยได้กรณี 5,000 แต่ถ้ากรณี 9,000 เนี่ยมันก็จะหนักกว่า
1: อ
2: ืมมันก็หนักกว่าบ้าน 5,000
1: เขาก็ดีกว่าบ้านป้านะแต่ไม่เขาได้กาวอ่ะ
2: เขาอยู่แถวไหนบ้านเพื่อนบ้านที่นี่เหรอคะ
1: เลี้ยงเลยชายคลองเลี้ยงไปเลย
2: โอ้

0: เขาเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นถนนดินและน้ำท่วมครึ่งแข้งอ่ะ
1: โอ
0: ้เข้ามาไม่ได้
2: เขาก็คือให้อันนี้ถ้าจะให้ดูนะเขาให้เป็นทำเลในซอยนี้ซอยนี้ได้ 5,000 ทุกหลังหรือว่าได้ 5,000 บ้าง 9,000 บ้าง
0: ไม่เขาได้ 9,000 หมดถามเขาแล้ว
2: เอามีแต่บ้านป้าบ้านเดียว 5,000 หรออ ่
0: า
2: เอาเออมันก็แปลกอยู่นะทั้งนั้นนะ
0: ใช
2: ่เออแปลกไปหน่อยนะคะทีนี้ก็แปลกอยู่เออทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะป้า
0: ไม่รู้เขาแกไม่รู้อีกเยอะมันลงทะเบียนผิดไปว่าน้ำล้อมรอบแต่ไม่ได้ท่วมบ้านมั้ง
2: เออก็เป็นไปได้
0: เพราะว่า
2: ก็เป็นไปได้นะหลักเกณฑ
0: ์อ่ะน้ำท่วมบ้านนี่ท่วมดูทุกคืนเลยนะมันยังไม่แห้ง
2: ยังไม่แห้ง
0: เออเขาสอบตายมาปิดประตูไว้กั้นประตูอ่ะมันก็ยังเข้า
2: ก็ยังเข้าอยู
0: ่ใช่
2: แต่ก็เออแต่ก็ป้ายังอารมณ์ดีนะยังไงก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเพิ่มแล้วผักบุ้งนี่คือมัน
0: อะไรอ่ะ
2: มันขึ้นเองงอกเองใช่ไหมป้า
0: อย่าไปแบกมันไว้เดี๋ยวมันหนัก
2: ถูกต้องต้องนี่แหละตัวอย่างเลยป้าละเอียดเป็นตัวอย่างเลยอย่าไปแบกมันไว้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะ
0: จ้าถ้าระบายออกก็มั่งไง
2: ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยที่ป้าโทรมาระบายโทรมาคุยด้วยนะคะดีมากๆเลยอยากให้ป้าเนี่ยสุขภาพจิตดีแข็งแรงแบบเนี้ย
0: เออ
2: เนี่ยค่ะ
0: ป้าแข็งแรงอยู่แล้ว
2: เนาะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
0: งานหนักก็ต้องแข็งแรงนะ
2: สุดยอด
0: ตะไคร้ปลูกตะไคร้
2: เลยเดี๋ยวปลูกตะไคร้ต่อเดี๋ยวถ้าน้ำลดนี่คือเราสามารถที่จะไปฟื้นปลูกต่อเลยได้ไหมกี่วันถึงจะเก็บได้คะตะไคร้ต่อได้
0: เพราะว่า
2: ปลูกเลยเนาะ
0: เพราะตะไคร้มันก็จะแพงไง
2: จะแพงใช่จริงต้องใส่ปุ๋ยไหมตะไคร้เนี่ย
0: ใส่ปุ๋ยฉีดยาให้หนอนกินไงตอนปลูก
2: โอ้ไอเราเนี่ยว่าตะไคร้มันกินแรงหนอนเหนือไม่มา
0: ไม่กิน
2: อ๋อ
0: เป็นหนอนเป็นชะลา
2: เออมีหอยทากไหมแถวนั้นหอยทากเยอะไหม
0: หอยทากไม่เจอค่ะ
2: เออเนี่ยที่นครศรีธรรมราชนะหอยทากเต็มไปหมดเลยต้านรู้จะจำจัดยังไงแล้วเนี่ย
0: นี่ไม่มีเลย
2: ขอให้มีเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะโทรศัพท์ไปขอความรู้ปลูกตะไคร้ขายเหมือนป้าละเอียดบ้างเนาะ
0: จ้า
2: ปลูกกี่วันปลูกกี่วันคะตัดได้ปลูกกี่วัน
0: 5 เดือน 5 เดือน
2: นะคะปลูกเป็นแปลงเดียวแปลงแซมในสวนพืชอื่นได้ไหม
0: ได้
2: ได้ปลูกในสวนยางสวนปาล์มได้หมดใช่ไหมป้า
0: จ้าปลูกกลางแดดก็จะงาม
2: ได้ค่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดขอเบอร์โทรนะจะโทรไปปรึกษานี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกตะไคร้นางละเอียดแห่งฉะเชิงเทราเนี่ยป้านะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแบบนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะคุณป้า
0: แข็งแรงอยู่แล้วจ้
2: าโอเคเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแล้วก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะคะ
0: ป้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

เอาที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เรื่องของเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของรัฐบาลก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมเงินเอาไว้ 50,000 ล้านเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เขาใช้โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมกับสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านนะคะแฮปปี้โฮมนี่ 20,000 ล้านแล้วก็ล่าสุดนี่คืออีก 50,000 ล้านก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในราคาที่เหมาะสมนะเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือว่าใครที่ต้องการมีบ้านต้องราคาไม่เกิน3ล้านเนาะขอสินเชื่อได้ไม่เกินนี้ต่อรายต่อหลักประกันความสูงสุด40ปีอันนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดปลูกเองก็ได้นะคะคือซื้อที่ดินแล้วมาปลูกสร้างเองก็ได้รวมถึงการซื้อหรือสร้างบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถไปขอสินเชื่อสำหรับการสร้างบ้านนะตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนั่นแหละของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ว่านี้นะคะเขาก็จะดูความสามารถของคนที่ขอในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับภาระหนี้ตลอดอายุสัญญานะคะก็ประมาณ40ปีก็น่าจะเหมาะกับคนที่อายุสัก20กว่าไหมเนาะถ้าอายุ40 50แล้วไปผ่อนบ้านอีก40เนี่ยไม่ไหวนะคะก็ไว้ทำงานนั่นแหละ20 30ปียังพอได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องถึง40ปีก็ได้ผ่อนบ้านเนี่ยสักประมาณ20 25ปีกำลังดีนะคะผ่อนบ้านเนี่ยถ้าเราทำงานตอนนี้อายุ30ใช่ไหมผ่อนบ้านสัก25ปีตอนอายุ55ผ่อนบ้านหมดพอดีนะตอนนั้นก็สบายก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง1หลังนะคะอันนี้ก็เขาจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้ชาวบ้านมีภาระทางการเงินเกินความสามารถนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากครม.เห็นชอบนะคะเห็นชอบไปหรือยังเมื่อวานเห็นชอบแล้วก็ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปนะคะนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านผ่อนนาน40ปีก็จะเหมาะกับคนที่รายได้น้อยถึงปานกลางนะคะไม่เกิน3ล้านจะกู้ 500,000 ก็ได้นะเพื่อสร้างบ้านตัวเองคืออาจจะมีที่ดินอยู่แล้วกู้มาสัก 500,000 เพื่อมาสร้างบ้านนี้ก็น่าจะได้นะอันนี้ภาระหนี้ก็ไม่น่าจะถึง 20-30 ปีนะคะถ้า 500,000 ก็ผ่อนไปเรื่อยๆดีกว่าเราเช่าบ้านนะคะเห็นบอกว่าสามารถขอสินเชื่อได้ไปจนถึงนู่นเลยนะคะปี2573หรือจนกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จะปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านที่ว่านี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะบ้านคนละหลังพลัสก็อันนี้สงสำคัญก็คือว่าน่าจะช่วยกระตุ้นธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งน่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และบริการเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักแสนกว่าล้านนะคะอันนี้ก็น่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยภาระการผ่อนชำระที่เหมาะสมบ้านนี้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเนาะแต่ว่ามันเป็นรากฐานของความมั่นคงได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องมีวินัยหน่อยนะวินัยทางการเงินนะมีประวัติมีเครดิตที่ดีนะคะอันนี้ก็อัดสินเชื่อมาให้ส่วนใครที่ยังไม่มีบ้านศักยภาพยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าเวลาไปยื่นเนี่ยม
ันก็ต้องใช้ในส่วนของอาชีพรายได้อะไรพวกนี้นะคะที่จะเอามาประกอบกันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะทำงานในระบบอีกคือถ้าวงเงิน 50,000 ล้านยังไม่เต็มเนี่ยก็นู่นแหละยืดได้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงปลายปี2573นะคะ7073อู้3ปีเลยค่ะเงินก้อนนี้นะวงเงินก้อนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาธนาคารได้นะคะพูดถึงการทำงานเนี่ยยังมีคนไทยอีกไม่น้อยนะคะที่อาจจะถูกหลอกบ้างเต็มใจบ้างแล้วแล้วแต่นะคะไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะจะเป็นพม่าลาวกัมพูชานะคะไปทำงานแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หนองคายตม.หนองคายพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตณกรุงเวียงจันทน์รับมอบตัวคนไทย39คนจากทางการลาวนะคือทางฝั่งนู้นเนี่ยลาวเนี่ยเขากวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะแล้วก็จับได้ก็เป็นคนไทยเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่หนองคายจากนั้นก็คุมตัวมาคัดกรองร่วมกับสาวิชาชีพที่ปม.หนองคายจากการตรวจสอบสอบสวนพบว่าทั้งหมดเคยทำงานเว็บพนันออนไลน์ให้กับที่ประเทศกัมพูชามาก่อนพอเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเครือข่ายนี้ก็ย้ายฐานไปที่เวียงจันทน์สปป.ลาวไปทำงาน2กะค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาท39คนเมื่อวานนี้ที่ทางลาวผลักดันส่งกลับนะคะก็ยังไม่มีใครเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่ามี5คนลักลอบเดินทางออกนอกประเทศอาศัยช่องทางธรรมชาติอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนนะคะข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไม่ผ่านช่องทางแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจของตม.นะคะอีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับรายแรกนี่เป็นชายนะคะมีหมายจับคดีลักทรัพย์อีกรายหนึ่งหมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอ้างยี่ต้องโจรช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโอ้โหคนที่สองนี่เยอะเลยข้อหาเพียบนะคะก็เมื่อวานนี้ได้กลับบ้านก็เอาจริงๆนะคิดว่า39คนเนี่ยถ้าทางฝั่งลาวไม่กวาดล้างจับกุมก็คงไม่มีใครอยากกลับหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเมื่อเขากวาดล้างก็จำเป็นต้องกลับนะคะมีอยู่ไม่กี่คนที่ต้องมาติดคุกก่อนนะก็ยังมีอีกนะคะก็ไปทำงานแบบนี้ยังมีอีกแน่นอนเยอะด้วยนะคะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเคยถามนะคนที่เคยไปทำหลอกคนอื่นเนาะคือเหมือนกับไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วอ่ะเป็นมิจฉาชีพดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อตอนนี้ในบ้านเราเองนะคะตำรวจก็มีการระดมปรับพักกำลังตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงกันอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีสั่งการไปที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนและพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการวิเคราะห์อาชญากรรมของพื้นที่แล้วก็มาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกนะคะก็กำลังเป็นการระดมกำลังตรวจค้นทุกสถานีตำรวจทุกโรงพักในลักษณะเครือข่ายใหญ่แมงมุมโดยเฉพาะพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7นะคะกับพื้นที่ปริมณฑลในจังหวัดใกล้เคียงรอบกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยในวงรอบชั้นนอกป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการประชุมระดับนานาชาติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภา IMF กับธนาคารโลกอยู่นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเชื่อไหมเฉพาะวันที่13วันเดียวอ่ะเขาปิดล้อมแค่2ชั่วโมงนะ6โมงเช้าถึง8โมงเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ถึง587คนน่ะโอ้เยอะจริงๆนะแป๊บเดียวตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดเป็นปืนเป็นวัตถุระเบิดได้เยอะมากนะคะก็จะแยกไปตำรวจภูธรภาค1 9จังหวัดเนี่ยรวมแล้ว133โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหารวมได้160รายเนี่ย2ชั่วโมงนะคะมียาเสพติดของกลางยาบ้าเป็นพันเม็ดยาไอซ์นะเคตามีนเลยพวกนี้ปืนเทียบภาค2ตำรวจภูทรภาค2ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดนะคะรวม117โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากที่สุดเลยค่ะ289รายนะตามหมายจับ18รายต่างด้าว35รายของกลางก็จะเน้นไปทางยาบ้าและปืนนะคะนี่ยาบ้า 7,500 กว่าเม็ดปืนอีก15กระบอกเครื่องกระสุนปืนยาไอซ์อีกนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรภาค7พื้นที่8จังหวัดเช่นกันรวมแล้ว104โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหารวม138คนของกลางก็ยาบ้าเป็นหมื่นนะคะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะ 14,000 เม็ดโอ้โหยาไอซ์เฮโรอีนก็มีอาวุธปืน22กระบอกเครื่องกระสุนปืน76นัดรถต้องสงสัย7คันเนี่ยค่ะนี่คือถ้าทำอย่างนี้ทุกวันได้ไหมอ่ะทำไมต้องทำวันเดียวนะแล้วก็ทุกท่านผบ.ตร.ก็สั่งเลยนะคะนะคนใหม่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะตอนนี้ผบ.ตร.คนใหม่นะคะเริ่มทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากจะเสนอว่าให้ท่านครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ไหมทั่วประเทศไปเลยค่ะมันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแหละอันนี้เขาทำเฉพาะ25จังหวัดนะในความดูแลของตำรวจภูธรภาค1ภาค2แล้วก็ภาค7ลองดูทั่วประเทศนะคะมันจะได้เท่าไหร่โดยเฉพาะ

ยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนเนี่ยค่ะน่าจะมีอีกเพียบนะคะต้องบอกว่าเพียบแน่นอนนะคะคงไม่น้อยหรอกคิดว่าอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางตำรวจลองปูพรมดูสิคะที่หนักสุดเราว่าตอนนี้น่าจะเป็นยาบ้าค่ะมันยังมีเยอะอยู่อ่ะเยอะมากเยอะจนไม่ต้องบอกว่ายังไงนะคะเนี่ยตำรวจปากแถวบ้านได้ไหมกระซิบดังๆสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสงก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามียาบ้าอยู่บ้านไหนเนี่ยแจ้งเราได้นะเดี๋ยวเราพาไปนะคะเราก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะแต่ว่าตำรวจไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้นะคะเนี่ยติดยากันงอมแงมไปหมดแล้วนะคะมีทุกที่ค่ะทุกซอกทุกซอยก็ไม่รู้จะต้องว่ายังไงยังไม่ผ่านนะคะรัฐบาลเองตำรวจยังไม่ผ่านเรื่องของยาเสพติดนะคะยังไม่ได้ค่ะจริงๆเมื่อวานนี้ที่งานวัดไร่ขิงนะคะที่เราเคยรายงานไปว่างานวัดไร่ขิงแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานประจำปีคึกคักคึกครื้นมากมีทั้งร้านอาหารมาออกร้านขายของกันแม่ค้าแม่ขายนะขายของกันได้หยิบได้ดีเพราะว่าค่าเช่าที่มันแพงถึงขนาดประมูลกันเป็นล้านล้านเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในงานที่วัดไร่ขิงตอนเย็นแล้วนะคะมีรับแจ้งคนถูกไฟช็อตนำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะปรากฏว่าเป็นเด็กอายุ13นะคะน้องเนี่ยเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรีค่ะเนี่ยเด็ก13ปีเท่านั้นเองนะคะปิดเทอมก็มาทำงานเป็นอาสาสมัครลูกข่ายของมูลนิธิสภาพก็มีบาดแผลรอยไหม้ที่บริเวณลำตัวร่างกายแข็งคือร่างกายเนี่ยแข็งเลยเกร็งเลยหน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวก็แพทย์ชันสูตรแล้วเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตเจ้าของร้านขายเกาลัดใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะออกจากร้านจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบชัดเจนนะแต่ได้ยินเสียงคนเออะโวยวายเสียงดังเลยแล้วก็มีรถโรงพยาบาลเข้ามาก็เลยวนกลับมาดูที่ร้านพบว่าน้องเด็ก13เนี่ยถูกไฟดูดนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ40ถึง60เซนก่อนได้ยินเสียงร้องโอ้ยก็เลยเข้าไปอีกคนนึงเนาะเข้าไปจับเพื่อจะช่วยแต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเหมือนกันโชคดีคนนี้สะบัดหลุดออกมาได้แล้วก็ร้องให้คนช่วยจังหวะนั้นเป็นจังหวะชุลมุนนะเสียงดังมากจนกระทั่งมีคนไปจับไอ้ตัวคัตเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟได้แล้วก็สามารถงัดร่างของน้องออกมาอย่างยากลำบากนะเมื่อกระแสไฟหยุดไปแล้วเห็นว่าเด็กเนี่ยนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะคะนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เนี่ยค่ะไม่ไหวเสียชีวิตนะคะโอ้โหไม่ง่ายเลยน่ากลัวมากเนาะก็ไม่รู้ว่าไฟมันรั่วจากจุดไหนยังไงนะคะเป็นร้านตรงขายเกาลัดนะคะร้านขายเกาลัดเนี่ยอ๋อน้องก็มาช่วยด้วยไม่คือมาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะคะโอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์สุดสลดเลยนะคะสำหรับที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามนะมีคนเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของไฟเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะครอบครัวต้องสูญเสียต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะไหนพูดถึงเรื่องของยาบ้าแล้วนะคะก็เอาซะหน่อยเลยปิดท้ายที่อุดรธานีสะเทือนใจมากเมื่อวานนี้คุณยายภัยอายุ80เป็นชาวบ้านตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะแจ้งว่าถูกลูกชายทำร้ายร่างกายมานาน
หลายปีแล้วนะคะสึกภาพนะคนอายุ80เนาะคราวนี้ทางฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองอุดรธานีนำอส.ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็พาไปตรวจร่างกายคุณยายนะแล้วก็พาไปแจ้งความต่อมาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวลูกชายได้ขณะที่เห็นเจ้าหน้าที่มากันหลายคนเขาก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่รอดแล้วค่ะถูกควบคุมตัวนำไปตรวจปัสสาวะดูด้วยชุดตรวจเบื้องต้น3ครั้งก็พบว่าผลเป็นบวกต่อสารเสพติดจากนั้นก็ไปค้นบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมระหว่างการควบคุมตัวนายคนนี้อายุ42แล้วนะคะปฏิเสธว่าไม่เคยทำร้ายแม่แต่ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาเสพในราคาเม็ดละ50บาทเจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายในส่วนความผิดยาเสพติดไปส่วนกรณีทำร้ายร่างกายแม่อันนี้ก็ เดี๋ยวตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเรียกคุณยายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาใบรับรองแพทย์มาประกอบคดีนะคะทีนี้ช่วงหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เนี่ยนักข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเคยทำอะไรไม่ดีต่อแม่น่ะขอโทษแม่สิแต่เขาปฏิเสธนะนายคนนี้โดยได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษไม่ต้องเป็นต้องกราบต้องอะไรเพราะว่ายังไงเป็นแม่ลูกกันแล้วก็บอกว่าอยู่กับแม่สองคนชาวบ้านละแวกนั้นก็อิจฉาเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คุณยายบอกว่าคุณยายมีลูกชายคนเดียวนี่แหละแต่ลูกไม่ยอมทำงานทำการเลยเสพยาบ้าตลอดต่อเนื่องอย่างหนักนะเกือบ4ปีแล้วนะคะเวลาพูดกับแม่เนี่ยไอ้คนนี้ไม่เคยเรียกว่าแม่นะแต่กับด่าด้วยคำหยาบคายเรียกแม่ว่าอีภัยอีขาเป๋อันนี้แม่เล่าให้ฟังเลยแม่80นะด่าเสร็จก็มาขอเงินแม่บอกว่าก็ต้องยอมไม่งั้นโดนกระทืบถามว่าแล้วเอามาจากไหนนักหนาเนี่ยเงินน่ะที่ให้ลูกอ่ะก็เป็นเงินคนแก่เดือนละ800อ่ะคุณยายอายุ80ก็ได้เดือนละ800ต้องเจียดเอามาให้ลูกชายไปซื้อยาบ้าด้วยถ้าไม่มีนะคะมันก็สั่งให้ไปหยิบยืมคนอื่นมาให้แล้วคืนเกิดเหตุเนี่ยเมาคลั่งแล้วกระทืบแม่ดีที่ก่อนหน้านั้นนะเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่โดนนะก็ทนไม่ไหวก็เลยไปร้องเรียนที่นายอำเภอเลยนะคะถามว่าแล้วแม่อยากจะให้ทำยังไงเนี่ยแม่ลูกกันแล้วอยู่กันแค่สองคนน่ะแม่บอกจะให้ติดคุกไปเลยถ้าลูกชายตายตอนนี้ก็จะไม่เสียใจแล้วขอตัดขาดจากลูกชายเลยนี่ค่ะแล้วชาวบ้านชาวเมืองผู้ใหญ่บ้านก็พูดเสียงเดียวกันว่าในคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายแม่เมื่ออยู่ในอาการมึนเมาคือถ้ามีอาการหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนหมู่บ้านพฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีนะคะแม้ว่าเคยบำบัดรักษาแล้วแต่ว่ากลับมาไม่นานก็มีพฤติกรรมเดิมเมื่อเสพยาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองที่ยังมีอยู่แบบนี้ทั่วประเทศไทยนะคะจะเหนือกลางอีสานใต้มีครบหมดเลยค่ะเนี่ยก็สะเทือนใจมากเนาะแม่ก็หอบสังขารไปร้องในอำเภอนะตอนนี้แกไปร้องในอำเภอนะไม่ใช่ร้องที่โรงพักนะคะคือจะรู้แล้วว่าตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องมาถึงโรงพักอยู่ดีเนาะเป็นผู้จับกุมไปนะคะจะไปอยู่ได้กี่วันอีกนะก็ขอให้ขังไปนานๆได้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับนายคนนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ัน
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
5: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เหี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพ
9: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามา

0: าฬิกา15นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95สวัสดีพี่เพ็ญศรีอยู่ที่อเมริกาด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะพี่ไพศรีพี่ไพศรีพี่สลินยานี่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็คุณยายหนูวันแล้วก็ทุกท่านแล้วกันเนาะพี่วิชาญนะคะที่เห็นเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่แจ้งพิกัดการซื้อยากำจัดหอยทากมันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากอ่ะเดินกันให้แบบออกไข่เลยนะคะมันมาจากไหนไม่รู้นะไอหอยทากเนี่ยนะคะเยอะจริงๆนะคะพี่สำราญขอบคุณนะคะบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้โอ้ไม่ต้องค่ะพี่ขอบคุณมากไปที่ร้านขายปุ๋ยใช่ไหมขายปุ๋ยขายยาใช่ไหม ก็จะมีแล้วใช่ไหมคะหรือสั่งซื้อออนไลน์มันจะได้ผลไหมสั่งซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันมาเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำไม่ทราบนะหอยทากมีทั่วเลยนะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวน้องโด่งจะเข้ามาด้วยค่ะชั่วโมงที่2มีหลายท่านบอกว่าในข่าวอำนาจดื้อเริงนี่แหละจะมีช่วงนี้เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่านข่าวเรื่องของที่อุดรนะสะเทือนใจลูกทรพีกระทืบแม่วัย80 4ปีแล้วนะคะที่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานต้องเรียกแม่ไม่มีนะคะเรียกอีทุกคำแม่อายุ80อ่ะคงจะแบบขาไม่ดีแล้วเนาะก็เรียกอีขาเต๋เอาตังมาให้กูอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะพฤติกรรมคนเสพยาเนี่ยคือมันไม่รู้สุดรู้สารู้เรื่องอะไรเพราะว่าสมองนี่คือถูกทำลายไปเกือบจะหมดแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ายังปากแข็งว่าไม่เคยทำร้ายแม่ไม่อะไรนะคะดูจากสภาพเขาเนี่ยไอ้ที่อุดรเนี่ยนะคะก็ยังสภาพดีอยู่นะเออไม่ใช่ว่าจะแบบดูแล้วเหมือนคนบ้าคนอะไรนะไม่นะสภาพก็ยังดีอยู่น่าจะยังพอฟื้นฟูได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ว่าจะมีวิธียังไงที่จะรักษาเขาให้หายกลับมาได้แล้วก็มีกันสองคนแม่ลูกนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วเออถ้าอันนี้ก็เข้าคุกไปแล้วใครจะดูแลแม่เนาะแต่แม่ก็บอกว่ายอมอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่กับลูกแบบนี้นะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้อำนาจดื้อเริงนะคะ อดีตแชมป์โลกเนาะสำหรับอำนาจนะคะเป็นแชมป์โลกนะคนนี้แล้วก็เคยได้เหรียญโอลิมปิกด้วยนะคะสำหรับอำนาจดื้อเริงที่หลายคนรู้จักกันก็ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ศรีราชาบ้านอยู่ศรีราชาแล้วก็หลังจากที่มีผัวพันกับยาเสพติดนะก็ทำให้เขาต้องเสียงานเสียการนะติดคุกก็เคยแล้วนะน้องดงอำนาจลื่นเริงนี่นะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังนะคะ
0: สวัสดีค่ะเขาเคยติดคุกนะติ ดค
1: ุ
0: กมาแล้วอะไรมาแล้วนะคะคว้าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทเมื่อ10ปีก่อนป้องกันแชมป์ได้อีก5ครั้งคือเธอถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในชีวิตอ่ะจะมีกี่คนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: คือเหมือนชีวิตขึ้นก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาจุดที่แบบแต่ว่าต่ำสุดก็ได้แล้วนะพี่นะ
0: ก็ต่ำสุดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าเขาคือถึงขนาดเสพยาโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอ่ะเสพยาโชว์อะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขายิ่งกว่าละครจริงๆนะคะแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยเขาไปรักษาตัวที่อุบลราชธานีโดยอยู่ในความดูแลของจอนนี่มือปราบจอนนี่มือปราบก็เป็นอดีตตำรวจที่ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวจอนนี่ก็พยายามจะรักษาตัวแล้วก็จนหมอให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็มาอยู่กับจอนนี่เป็นครูมวยจอนนี่ก็เปิดค่ายมวยด้วยนะในบ้านนี้นะคะก็อยู่มาสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วก็จะกลับบ้านที่ศรีราชาตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้กลับนะคะแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาถึงศรีราชาเขาก็น่าจะเข้าอีหลอดเดิมก็คือว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือเปล่านะเพราะว่ายามันก็ต้องกินตลอดชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นจิตเวชแล้วเนี่ย
2: อ
3: ืมครับ
2: ค่ะที่จุกเลยที่สุดๆเลยก็คือว่าพอไปถึงที่โน่นน่ะเขาโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้บอกปลายสายว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอแต่คนจอมปลอมทั้งนั้นรวมถึงจันนี่ด้วยโอ้โหเคสนี้จันนี่ได้ยินแล้วรู้สึกตุกเลยนะคะ
3: อุตส่าห์ช่วยเนาะหมายถึงว่าคนที่เขาหวังดีเขาก็เลย
2: ใช่
3: คร
2: ับ คือคุณจันนี่เนี่ยตำรวจจันนี่เนี่ยจันนี่มือปากเนี่ยนะเขาก็เป็นตำรวจมานานเนาะเขาก็รู้ว่าอาการของคนติดยาเนี่ยเป็นยังไงเขาเข้าใจนะว่าอาการของสมองอยากยาต้องการยาหาเครื่องดื่มมึนเมาหลักการมีแค่นั้นแหละคนติดยาเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเกี่ยวปนทางเดียวที่จะหายได้ก็คือต้องกินยาของหมอเท่านั้นทำตอบประโลมคำชักจูงคำสอนแม้สิ่งหลอกล่อให้เกิดกำลังใจก็ไม่เป็นผลเพราะว่าอะไรระบบประสาทมันสั่งการให้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้เขาเลิกได้ก็คือว่าต้องไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม
3: ๆ
2: ประมาณนั้นแต่ว่าพอเขาตั้งใจว่าจะกลับเนี่ยอะไรก็มาต้านไม่อยู่ก็ต้องปล่อยกลับนะคะซึ่งคุณจอนนี่แกบอกว่าเมื่อถึงศรีราชาก็รอรับแรงกระแทกได้ก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงเนี่ยแกเสพยาหรือยังแต่ว่าที่ชัดเจนคือแกดื่มละแกดื่มเหล้าแกสูบบุหรี่แกเล่นสนุกเกอร์อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เนี่ยคุณจอนนี่แกก็อัปเดตตลอดนะเมื่อวานทั้งวันนะก็บอกว่าอัปเดตอำนาจลื่นเลงตอนนี้เมาแล้วครับกินเหล้าด้วยน้องไปตามให้กลับบ้านทานยาเจ้าตัวบอกว่าอย่ามายุ่งกูแทงสนุกอยู่ค่ะก็ไม่รู้จะยังไงอะเนาะเนี่ยมันยากมากจริงๆนะคนที่เขาติดแล้วอ่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ที่ใจตัวใจตัวเองต้องมาก่อนเนาะแล้วก็ต้องหลุดพ้นสิ่งแวดล้อมเดิมๆ
2: ค่ะ
3: มันก็ไม่ง่ายนะครับไม่งั้นคนก็คงจะลุกลุกจะไปหมดแล้ว
2: ไม่ง่ายจริงๆใช่ค่ะเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าหลายคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยทั้งนั้นที่รู้นะอาศีราชานี่นะก็จันนี่ไปเอายาไม่ใช่จันนี่อำนาจไปเอายาเสพติดที่ไหนซอยไหนยังไงทำไมชาวบ้านรู้หมดจ้ะอย่างที่เขาแจ้งไปที่จอนนี่ว่าเนี่ยตอนนี้อำนาจขับมอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ถ้าไปซอยนั้นซอยเดิมผู้ตำรวจไม่รู้เหร
3: อ
2: เนี่ยที่หนักใจตรงนี้ว่าอันนี้ตำรวจไม่รู้หรือว่าตรงจุดนั้นซอยนั้นชุมชนนั้นเนี่ยมันมียาเสพติดอ่ะ
3: โอ้คร
2: ับ ใช่ไหมใช่ไหมชาวบ้านรู้เนี่ยเขารายงานแต่เมื่อวานนี้ดูเหมือนแบบเรียลไทม์มากเลยอ่ะเขาบอกว่านี่ตอนนี้อำนาจนะอำนาจก็ชื่อพี่เพชรนะคุณอำนาจมื่นเมืองหรือคุณเพชรมาที่ร้านขายของ20บาทมาซื้อประหลอดวัดไทยอะไรเงี้ยคนนี้บอกนี่อำนาจมาปะยางรถอำนาจเข้าไปซอยนั้นแล้วซอยเดิมๆอะไรเงี้ยต้องตำรวจไม่รู้หรอไม่ตามหน่อยหร
3: อครับ
2: ใช่ไหมคะเขาถูกยาเสพติดทำลายสมองและระบบประสาทเขาเรียกว่าหนักเนาะเนี่ยค่ะตอนนั้นสมองก็เลยสั่งการให้อยากแต่ยาม ีของมึนเมาอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะถ้ากินทั้งยาแผนปัจจุบันกินเหล้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะมันคงตีกันหน้าดูเนาะ
3: ขาผม
2: ค่ะ
3: ขอให้หลุดพ้นนะครับขอให้พี่เขาหลุดพ้นแล้วกันเนาะตัวเขาก็ได้โอกาสหลายหลายหลายหลายครั้งนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: นะ
2: ค่ะ
3: มาดูนี่เขาบอกเป็นลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันการบัณฑิตนี่ฟังชื่อ
2: น
3: ี
2: ่
3: แม่ยกรายการเราที่ชอบขอเพลงไรอันเข้ามานี่นะฮะกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลย
2: มีทุกวันใช่
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ไม่รู้ว่าแฟนรายการเราหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นะไปเที่ยวอ้างว่าเป็นภรรยาของไรอันพี่ตีผมไปนะครับน้องไรอัน
2: มีเมียแล้วเหรอลูก
3: มีแฟนคลับนะครับคลั่งไคล้ถึงขนาด มาอ้างตัวนะฮะแล้วก็กีดกันกีดกันแฟนคลับคนอื่นที่กำลังจะเข้าใกล้หนุ่มไรอันนะครับแสดงออกชัดเจนว่าเธอคือภรรยาที่ถูกต้องของไรอันส่วนพวกเธออย่ามายุ่งกับน้องโอ้นะฮะคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเคยไปแสดงพฤติกรรมแบบนี้นะครับกับศิลปินร่วมค่ายอย่างลีโออาทิตย์มาแล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นน้องไรอันคือก็เข้าใจนะคือคนเราบางทีบรรดาแบบอินอะไรมากๆชอบอะไรมากๆพี่ตีก็จะรู้สึกอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะโอ้นะครับ
2: มันจะไม่เป็นทุกคนนะ
3: เขาคงไม่ใช่ไหม
2: คิดว่าคงไม่
3: แต่แบบนี้จะแบบนี้ทำไงได้อ่ะนะฮะ
2: แต่คนนี้เป็น
3: ใช่น้องคนนี้เนี่ยนะฮะน้องคนนี้เนี่ยน่าจะมีบัตรผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยนะครับ
2: โ
3: อ
2: ้ตอนนี
3: ้ญาติเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นน้องไรอันเขาก็เลยออกมานะเหมือนเตือนภัยแล้วก็วอนให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เขาเนี่ยรักทุกคนแหละใครที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ยเขาเพิ่งเรียนจบเองยังไม่มีเมียนะ
2: ค่ะเขายังเด็กอยู่
3: ครับผมแล้วก็ไม่อยากให้น้องคนนี้เนี่ยไปแบบแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับใครไรอันบอกแบบนั้นนะฮะ
2: แต่เขาก็ไม่ได้ไปลุกลามหรือว่าไปตามอะไรทุกงานใช่ไหมแค่เขาประกาศในมุมของเขาทางโซเชียลมีเดียอย่างนี
3: ้
2: หรอ
3: ไม่บางงานก็มาเลยพี่มาแบบมาแสดงตัวต่อหน้าแฟนคลับคนอื่นเลยมาแสดงตัวเลยว่าแบบอย่ามายุ่งนะนี่คือไรอันของฉันอะไรแบบนี
2: ้
3: แฟนคลับเขาก็คงจะพอดูออกแล้วว่าแบบเธอป่วยหรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าทางจะป่วยจริงๆนะเพราะไรอันบอกว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยแหละแล้วก็อยากให้ญาติเนี่ยช่วยดูแลแต่อันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะไปแจ้งความอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับไรอันนี่น่ารักนะล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดวันเกิดคุณแม่ของไรอันนะคุณแม่อายุ87แม่อายุเยอะนะพี่ติ๋นเนาะ
2: แม่ไรอันเหรอ
3: ใช่นี่เขาบอกว่าไรอันเนี่ยเผยโมเมนต์เซอร์ไพรส์การถูกจ้างไปเป็นศิลปินรับเชิญในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่อายุ87ปี
2: อ๋อแม่คนอื่น
3: หรอแม่คนอื่นหรือแม่ตัวเอง
2: แม่คนอื่นที่ถูกจ้างไปอ่ะ
3: โ
2: น่าจะแม่คนอื่นแล้วยังไงคุณ
3: เขา
2: บอกว่างานมันเกิด
3: แม่ก็ไม่ทราบว่าหนุ่มไรอันเนี่ยจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์นะทันทีที่เจอไรอันเนี่ยแม่ก็ลังเลว่าเอ๊ะ
2: ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเหรออ
3: ๋อแสดงว่าเป็นแม่ยกเลยเพราะว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน
2: ์แม่ยก
3: ผมแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ไรอันให้ความเคารพนะถึงไปให้เลยนะคุณแม่ก็เซอร์ไพรส์สิเคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะก็ขยี้ตาเลยไทยไรอันป่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงแล้วก็เป็นกิจกรรมเขาบอกว่างานเล็กๆไม่ถึง10คนตัวก็เอนเตอร์เทนเต็มที่เลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยินดีรับงานร้องเพลงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเวทีใหญ่เวทีเล็กเซอร์ไพรส์วันเกิดอ้าว
2: ได้หมด
3: ได้หมดน่ารักจริง
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: น่ารักเนาะนี่แหละเขาต้องกตัญญูนะ
3: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าคนอื่นก็ควรจะแบบห่างๆกับเขาบ้างแล้วบางทีเราเข้าใจเนาะศิลปินก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะเมื่อจบงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ครับ
2: ค่ะเข้าใจแล้วก็เห็นใจศิลปินด้วยนะคะ
3: ครับผมเมื่อคืนเห็นพี่ที่ทำเนียบส่งคลิปมาพี่ได้เกิดไปยังเห็นเน่
2: ยังค่ะยังไม่เห็น
3: น้องเน่ไปโชว์ที่ทำเนียบ
2: โอ้รัฐบาลเชิญไปเหรออ
3: ะไรนะครับพี
2: ่รัฐบาลเชิญใช่ไหม
3: ใช่เมื่อคืนเนี่ยเขาเป็นงานเลี้ยงนะครับ

0: แขกบ้านแขกเมืองเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าจะเอาดนตรีมาเป็นวงออเคสตรามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมจะเอานักร้องคนไหนมันก็คงไม่มีใครที่ต่างชาติรู้จักเท่าเลเน่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนเน่ก็เลยได้ไปร้องซอมบี้ซอมบี้
1: ที่สมที่สมเลยเหรอ
0: เสียงผม
1: ได้เลยใช่ไหม
0: นี่แค่แต่เสียงไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วยังตะโกนอีกนะ
1: ก็เขาเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์อ่ะนี่แสดงว่าเป็นงานแบบเป็นงานด่วนไหมเป็นงานด่วนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณพ่อเขาโพสต์ว่าจากสิงคโปร์ก็จะโกทูแบงคอกคุณพ่อน่ะลงอำลอยโพสต
0: ์ก็เห็นบอกว่าในเน่เนี่ยสวมใส่ผ้าไทยด้วยนะครับผ้ายกทองจันเสมาโสมานะครับแล้วก็ผ้าบาติกเพรานากันผ้าไหมมันจาคีรีนี่ฮะถ่ายทอดความเป็นไทยทั้งทางดนตรีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมด้วยโอ้โหนี่น่ารักมากนะครับเน่เน่หน่ายแน่มากผมไม่ได้ร้องเพลงนี้นะเพราะว่ามีแต่ฝรั่งนะผมไม่ได้ร้องเน่เน่หน่ายแน่มากครับ
1: ต่างชาติล้วน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: นะครับพอจบงานแสดงนะครับท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศษนะครับก็มอบโล่ต้นแบบคนรุ่นใหม่พาอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนี่นะครับเขาบอกว่าฝรั่งชื่นชมในเรื่องการไหว้ด้วยนะเป็นคนที่ไหว้สวยไหว้สวยนะครับแล้วก็เป็นชาวร็อกที่แต่งผ้าไทยได้สวย
1: ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: จริงจริง
0: ความประทับใจ
1: นาทีนี้เน่อันดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเราดูคอนเสิร์ตจากสิงคโปร์นะคะโอ้สุดยอดเป็นเวทีจริงๆเนาะสุดยอดจริงๆนะคะเป็นระดับโลกเลยนะคะนาทีนี้อย่างที่ต้องบอกอะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะแล้วก็หลายคนชื่นชมเธอกับเรื่องของนี่แหละกิริยามารยาทการไหว้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีดราม่านิดนึงกระแสวิจารณ์ว่าทำไมเนเน่ชอบทำหน้าบึ้งไม่ยิ้มตอนอย่างที่อยู่สนามบินภูเก็ตเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอมีชื่อเสียงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หรอเธอตอบแล้วนะคะเธอตอบบอกว่าตอนที่ลงเครื่องบินที่ภูเก็ตหนูเริ่มไม่ยิ้มอ่ะตอนนั้นน่ะหนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยหนูแบบสุดท้ายคำว่าโคตรหนูบอกหนูโคตรเจ็ตแล็กเลยแล้วหนูก็เลยคิดในใจในตัวเองว่าถ้าเราเหนื่อยเราต้องสู้ต่อพยายามต่ออย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่หนูคุยกับตัวเองว่าอย่าหยุดสู้ต่อไปอย่าเหนื่อยคือตอนลงสนามบินอ่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินมานานนะคะเธอบอกว่าเธอโคตรเจ็ตแลกเลยนะคะนั่งเครื่องบินมา ก็ทำให้มีบางมุมที่พอภาพมันจับไปได้เนี่ยทำให้หน้าเป็นแบบนั้นอ่ะเธอบอกว่าเธอเหนื่อยจริงๆเธอยอมรับตอบเรียบร้อยแล้วว
0: ันนั้นมันเป็นวันแรกหลังจากรับรางวัลนะแล้วกลับมานะพี่เหมือนกับยังทำตัวไม่ถูกอะว่าเราเป็นเด็กธรรมดาหรือเรากลายเป็นแบบโหซุปเปอร์สตาร์แล้วจะเป็นจะแบบให้มั่นใจเป็นซุปเปอร์สตาร์ในความรู้สึกเน่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขนาดนั้นหรือยังจริงๆนะผมว่าเขาอยู่ในโมเมนต์แบบกำลังแบบยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องทำยังไง
1: ต้องทำตัว
0: ให้ตัวเองดังเมื่อหรออะไรอย่างเงี้ย
1: เธอก็บอกว่าเธอก็นั่นแหละคนมารอเธอเยอะมากเลยนะคะแล้วมีอย่างเงี้ยเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงนะคะก็เลยทำสีหน้าแบบปกติไปนะคะเธอบอกว่าต่อไปเธอก็พยายามว่าอย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่คุยกับตัวเองต่อไปนี้ว่าสู้อย่าเหนื่อยนี่โอ้แล้วก็ตอนนี้ถามว่าตารางงานแน่นขนาดไหนอะไรเธอบอกว่าปกตินี่นะคะเธอจะไม่เป็นคนที่ไม่ลาโรงเรียนนะจะเหนื่อยใจยังไงเนี่ยคือโรงเรียนยังไงก็ต้องไปนะตอนนั้นตอนที่เพิ่งกลับมารอบสุดท้ายจากอเมริกาเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยไปถึงวันแรกเธอไปโรงเรียนเลยนะเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยมาทำไมหนูก็บอกเพื่อนไปว่าเอ้าลามาหลายวันแล้วก็ต้องมาเรียนแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไม่สบายเพราะว่าไม่ได้พักผ่อน อะไรอย่างนี้นะคะหนูก็บอกว่าโอเคก็อยากจะมาเรียนให้เหมือนเพื่อนๆ นะคะเธอก็บอกว่าตอนนี้นะไอ้กระแสดราม่าเนี่ยเธอก็เริ่มที่จะปล่อย

0: ได้บ้างแล้วคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูอ่ะอายุ16ปีนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะโฟกัสมาที่ตัวเองมากกว่าอืมก็ดีนะ
1: ครับ
0: นะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่สิงคโปร์นะต้องบอกเลยว่าโคตรเท่แม่เลยเนาะได้โชว์กับวงระดับโลกนะที่สิงคโปร์
1: โอ้
0: โ
1: ห
0: ค่ะดูเขาให้เกียรติน้องมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเล่นเปิดวงไปทั้งหมด5เพลงแล้วก็ได้กับกีตาร์ร่วมด้วย
1: เส้นทางอีกยาวไกลนะครับสู้ๆในเน่สู้ๆ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เอาประมาณนี้ไม่พี่เนาะ
0: ค่ะมีกีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬาม
0: ี
1: เห็นบอกฟุตบอลโลกอาจจะต้องเลื่อนไปปีที่ซาอุเป็นเจ้าภาพนะครับอาจจะต้องเลื่อนไป1ปีพี่เพราะว่าอากาศที่ซาอุคือเขาเดิมเขาจะจัดเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในปี2034แต่เขาบอกอาจจะต้องเลื่อนไป2035เพราะว่า
0: เอ้ามันก็กลายเป็น5ปีไปเหรอ
1: โอ้เพราะว่าช่วงมิถุนามันจะร้อนมากเขาบอก
0: โอ้
1: ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะพี่เนาะ
0: เออว่าจะเลื่อนจริงไหมหรือว่าเปลี่ยนเจ้าภาพไหมหรือยังไงให้มันสี่ปีเป๊ะๆอะไรเงี้ยเอออันนี้ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมยังไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะแต่มีต่อเขาว่าจะเลื่อนไปอีกหนึ่งปีอ๋อค่ะยังไม่เคยเกิดขึ้นนะแบบนี้นะ
1: โอ้คร
0: ับใช่ไหม
1: ที่ต้องสี่ปีครั้งเนาะ
0: ค่ะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามค่ะติดตามบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: เรื่องของศึกซักฟอกนะคะฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ได้บุกวันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ27ถึง30ตุลาคมนี้นะคะระบุวันเรียบร้อย27 28 29 30สรุป4วันนะทั้งหมด4วันด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เรารายงานไปแล้วนะคะว่าก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวนะคะที่จะถูกอภิปรายซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าทางสภาเนี่ยมีการเรียกประธานแหละเรียกตัวแทนของทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไปประชุมนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนจะมาหักคอว่าให้เป็น3วันพออะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดคุณโรมคุณรังสีมันโรมนะคะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าภาคประชาชนบอกว่านี้เป็นการหักคอกันเลยนะจะเหลือ3วันคิดว่าเป็นการกระทำที่แสดงว่าเหมือนรัฐบาลจะร้อนรนพยายามทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาน้อยที่สุดคือถ้าไปดูการปลายย้อนหลังมีตัวเลือกแบบหลากหลายวันแต่ที่สำคัญต้องดูด้วยว่ายัตติของฝ่ายค้านที่ระบุถึงรัฐมนตรีถึง18คนเนี่ยความยาวของเนื้อหาในยัตติแค่ของคุณอนุทินคนเดียวก็เกินกว่าหน้าครึ่งแล้วเขาว่าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยหลายคนด้วยเอ้ามีหลายข้อหานะคะก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องตามนั้นแหละ4วันนะคะจริงๆก็บอกว่าอุ้ยก็5นะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่4นะ24 25 26เอ้ย20 27ถึง30นั่นแหละค่ะ
1: ครับก็มีจริงฝ่ายค้านเขาก็ออกมาระบุนะว่าจริงแล้วไม่ควรจะกำหนดกรอบวันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการเปิดรับฟ้องนายกเนี่ยบางทีก็วันครึ่งแล้วนะตัวนายกคนเดียวพี่แล้วที่เหลืออีกล่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตามธรรมเนียมมันต้องกำหนดเนี่ยเนา
0: ะ
1: ต้องกำหนดว่าจะเริ่มวันไหนจบวันไหนใครก่อนใครหลังเพื่อให้รัฐมนตรีได้เข้ามาชี้แจงด้วยนะครับ
0: ค่ะ รอดูว่าข้อมูลจากฝ่ายค้านจะทำให
3: ้
0: ประชาชนเรียกว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่านะว่าเอ๊ะต้องไม่ไหวละรัฐบาลชุดนี้ทั้ง18รัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะคะก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยนายกได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำท่วมนะคะซึ่งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันเต็มที่นะคะแล้วก็กำชับการเยียวยาอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้นะคะจะ 5,000 9,000 เนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนายกก็บอกว่าขอให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะคะตอนนี้เยียวยาไปแล้ว 200,000 ครัวเรือนนะคะเร็วถือว่าเร็วกว่ารอบที่ผ่านมาที่ประชาชนประสบภัยพิบัติค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นายกอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกันก็คือว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในเดือนหน้าแล้วนะคะพฤศจิกายนไปจนถึง14มีนาคมปีหน้าที่จังหวัดอุดรธานีค่ะน้องดง
1: งานพืชสวนโลก
0: ครับใช่พืชสวนโลกนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจำได้ว่าเราเคยไปงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม
1: ่โอ้โห
0: อลังการมากนะคะโอ้คนเยอะจริงๆยอมนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟกันไปปีนี้จัดที่อุดรธานีนะคะโอ้ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่2พฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าครม.จะไปประชุมสัญจรที่นั่นด้วยนะคะที่อุดรธานีค่ะ
1: ครับผมช่วงนั้นก็คงคึกคักน่าดูนะใกล้ช่วงนี้แต่พี่ดอกบัวแดงกำลังจะบานแล้วนะปลายปีต้นปีเนี่ย
0: ที่อุดร
1: อันซีนไทยแลนด์อันซีนไทยแลนด
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกส่วนโลกอุดรนี่ถือว่าหนาวหรือร้อนพี่ก็หน้าหนาวช่วงนั้นถือว่าก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมไม่ร้อนมาก
0: มีก็ต้นเดือนหน้าแล้วอ่ะก็เริ่มน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ
1: เพราะว่าพืชต่างๆมันก็ต้องอยู่ได้นะเขาเลือกสถานที่ที่มันต้องแบบว่าแดดเมืองไทยคงไม่ได้แบบว่าหน้าโอ้โหร้อนแบบต้นไม้ตายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคะแต่บางจังหวัดเนี่ยแดดแรงจริงก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะในการจัดงานลักษณะนั้นเนาะโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวเนาะมันต้องอยู่ในโดมเท่านั้นน่ะต้องติดแอร์ให้มันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะอากาศดีแล้วล่ะนะคะเออก็ไปดูชมกันได
1: ้โอ้ครับ
0: ค่ะเนี่ยหลักๆที่นายกพูดเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นก็มีอะไรเรื่องอื่น
1: มีอะไรมีไหมเรื่องเยียวยาน้ำท่วมเมื่อวานผมเข้าแอปทางรัฐคนอื่นเป็นไหมไม่รู้ว่าระบบปิดอ่ะพี่สี
0: ทำไมอ่ะ
1: คือตัวแอปเข้าไปได้นะเข้าไปปุ๊บเข้าหน้าทุกอย่างปกติได้แต่พอจะกดเข้าไปที่ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเนี่ยนะฮะได้ยังเดี๋ยวอ๋อเช้านี้ได้ละแม่เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำ
0: แล้วต้องได้แล้วน่ะจะปรับปรุงเหรอ
1: เมื่อวันช่วงเย็นถึงค่ำนี่ปิดไปว่าจะเข้าไปดูว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับก็เขายังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู
0: ่
1: แต่ผมเพิ่งส่งแหละผมไม่ได้ส่งแต่แรกผมรอน้ำรถเข้าบ้าน
0: อันนี
1: ้แล้วก
0: ็
1: มาเพิ่งมายื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: 5,000 หรือ 9,000อย่างกรณีของประเวศเนี่ยส่วนใหญ
1: ่ของผมนี่ 5,000 เพราะว่าน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าล้อมหมู่บ้าน
0: อ๋อน้ำล้อมบริเวณบ้าน
1: น้ำล้อมนี่ 5,000 นะฮะ
0: ถ้าเข้าบ้านก็คือ 9,000
1: ถ้าเข้าบ้านเนี่ย 9,000 ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็น้ำล้อมไปไหนมาไหนไม่สะดวกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าค่าดำรงชีพนะรู้สึกว่าในระบบเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นไม่ใช่ค่าซ่อมแซมบ้านไม่ใช่ค่านี้นะเขาจะเป็นค่าดำรงชีพคือระบบเขาจะดูจากข้อมูลเราเลยพี่แล้วเขาจะขึ้นได้เลยว่าเราต้องได้ค่าอะไร นะครับ
0: โอ้ก็เรียกค่าดำรงชีพเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบติดต่อกันเกิน7วันก็ลุ้นว่าจะได้ 5,000 ไหมแต่เห็นในคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าได้นะเพราะว่าหมู่บ้านผมมันท่วมอ่ะ
0: เขาก็บอกว่าได้กันแล้วนะเนี่ยตอนนี้กทมส่งเรื่องไปให้ปภแล้ว 169,625 รายแล้วก็ปภก็ส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินแล้วโอนสำเร็จแล้วนะยอดเมื่อวาน 92,167 ครัวเรือน
1: อ๋อเหรอ
0: 700ล้านแล้วใช่โอนกันไปเยอะแล้ววันนี้ก็ต้องรอ
1: ไปหน่อย
0: ก็ถ้าใครที่แบบมันช้านะก็บอกว่าเอ้ยผูกพร้อมเพย์ผิดหรือเปล่านะผูกต้องผูกกับบัตรประชาชนนะห้ามผูกกับโทรศัพท์นะหรือถ้าผูกกับบัตรประชาชนผูกกับโทรศัพท์เนี่ยถูกตีกลับต้องแก้ไขต้องไปยื่นใหม่ว่าต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็ยื่นซ้ำในครัวเรือนเดียวกันคือเงื่อนไขว่า1หลังต่อ1สิทธิ์นะคะถ้ามีคนในบ้านยื่นซ้ำระบบจะปฏิเสธรายการทันทีแล้วก็ขนาดรูปถ่ายนะไม่ได้เปิดให้แนบรูปตั้งแต่แรกเรื่องก็เลยค้างอยู่ประชาชนยื่นผ่านระบบเคลมbangkok.go.th ของกทม.ร่วมด้วยได้นะคะเอกสารเนี่ยแนบเอกสารก็คือทำให้การจับคู่ข้อมูลกับอนุมัติเนี่ยเร็วขึ้นค่ะน้องรุ่งลองแนบไปที่เว็บ claim.bangkok ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
1: ในแอปทางรัฐเนี่ยเขามีไอคอนคู่กันเลยเขามีทั้งของทางรัฐแล้วก็เลื่อนไปหน้าหนึ่งก็จะเป็นของ claim bangkok เลย
0: ค่ะ
1: claim bangkok เนี่ยจะละเอียดตรงที่ต้องใส่ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายแล้วก็รูปความเสียหายแล้วก็บัญชีนะครับบัญชีที่จะรับเงินมั้งรู้สึก
0: โอ้
1: จริงๆเขาคงโอนพร้อมเพย์แหละแต่เขาคงให้ใส่เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับ
0: ใช่ไหมคะก็5,000ก็5,000เนาะ9,000ก็ประมาณน
1: ั้
0: น
1: แต่ว่าอย่าลืมดูแลคนบนที่แบบพวกลาดกระบังหนองจอกอะพี่ที่น้ำมันไม่ออกจากต้นคอยอะ
0: ใช่เข้าบ้านเนี่ยเนี้ยแล้วยังไม่ได้
1: กันคอยมันต่ำกว่าถนนแล้วไงพี่ตอนนี้คือปัญหาคือมันต้องดูดแล้วมันไม่ใช่ว่าจะรอแบบรอลงท่อแล้วมันไม่ลงอะ
0: โอ
1: ้
0: โหหนักน่าเห็นใจที่สุดนะคะ
1: ครับผม
0: ไปเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: ครับ

0: Nutrien Pharmaceutical.
1: Nufa Witchnit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa Witchnit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Nutrien Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
5: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับไปที่ระยองสักนิดนึงครับพี่ชาวบ้านฉางจังหวัดระยองเขาบอกว่าเขาไปซื้อไอ้น้ำที่แบบ4 แพ็ค 100อ่ะพี่น้ำขวดอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือต่างจังหวัดก็บางที่ก็3 แพ็ค 100บางที่ก็4 แพ็ค 100เนาะ
2: ใช่
3: ผมก็ซื้อมาแล้วเนี่ยนะฮะกลิ่นคลอรีนแรงมากคือเปิดมาเนี่ยเขาบอกกลิ่นเตะจมูกเลยอ่ะนะฮะเอาไปต้มแล้วก็ไม่หายเขาไปนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เขาบอกโหเสียดายตังค์มากเลยอ่ะ100ในภาวะที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยมันก็มีความหมายอ่ะซื้อน้ำมาเนี่ยทำไมผู้ผลิตทำแบบนี้นะครับเขาก็อยากให้ทางสาธารณสุขไปสุ่มตรวจทางโรงงานที่ผลิตพวกน้ำดื่มนะตามต่างจังหวัดก็จะมีที่กรุงเทพเราก็มีนะพี่3 แพ็ค 4 แพ็ค 100เนี่ยนะครับเขาก็จะมียี่ห้อในสารพัดอ่ะนะฮะเขาบอกโหเนี่ยเขาซื้อมาเนี่ย4 แพ็ค 100นะซื้อมาตั้ง8 แพ็คนะกินไม่ได้เลยเอาไปต้มลองเอาไปต้มดูเขาบอกว่าไปต้มดูไหนก็ซื้อมาแล้วต้มก็ไม่หาย
2: ค่ะ
3: กินคอรีนก็ยังคือเวลา
2: แรงอยู่
3: มันกินไม่ลงนะพี่นะ
2: เออ
3: เอาไปทำกับข้าวอะไรมันก็จะติดกับข้าวไปหมดเลย
2: วิธีการเขาทำยังไงทำไมยังมีกลิ่นคอรีนอยู่อ่ะเอาขายเรื่องคือมาใส่ขวดบรรจุขวดแล้วอ่ะเนาะ
3: นั่นสิคือพวกนี้เขาใช้เปิดน้ำกรองไหมหรือว่าไส้กรองมันผลิตจนไส้กรองมันเสื่อมไปแล้วหรือยังไงไม่รู้เนี่ยก็เขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานสาธารณสุขนะครับไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตเลยนี่ฮะเขาเอามาดูเลยว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่เขาซื้อนะก็แหล่งผลิตอยู่ที่ระยองนี่แหละนะครับเห็นว่าหน่วยงานทางจังหวัดเตรียมที่จะเอาตัวอย่างน้ำเนี่ยนะครับไปตรวจหาปริมาณคลอรีนแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยละว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะบริโภคได้ไหมคือเขาบอกว่าอย่างพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านค่ายก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะโดยเฉพาะในโซนแหล่งผลิตน้ำที่ตำบลตาขันน้ำท่วมครับพี่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นผู้ผลิตอาจจะใส่คอรีนในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือไม่อันนี้เดี๋ยวทางสารสุขเขาไปตรวจสอบวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้รู้ผล
2: แต่ว่าเครื่องกรองรุ่นใหม่อ่ะมันไม่น่าจะมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะ
3: หรือเติมคอรีนเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อให้
2: ค่ะคอรีนยังมีกลิ่นคอรีนอยู่อีกโอ้
3: ครับผมเจอที่เซ็งซื้อมา4 แพ็ค 8 แพ็คอ่ะ
2: โอ้ไม่ได้
3: ครับ
2: ซื้อไทยช่วยไทยพัดหรือเปล่า
3: โอ
2: ้จะไทยช่วยไทยหรือไม่ซื้อราคาเต็มก็ไม่ควรจะมีกลิ่นนะคะ
3: ใช่
2: ตะกอนอะไรพวกนี้ค่ะตรวจสอบกัน
4: ด้วย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN